0: ซาอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะฮะทั้งบวกแล้วก็ลบนะทั้งสองฝั่งด้วยนะครับทั้งต่อไทยเองแล้วก็เมียนมาด้วยก็เดี๋ยวมาฟังเขาว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะครับอ่ะคุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอัสซารีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนั้นเล่าข่าวให้เราฟังกันนะฮะ บอกว่าที่อินโดนีเซียนะครับกำลังกลับมาฮิตนะครับเกมสมัยก่อนอย่างเช่นโดดยางนะครับหมากหลุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเล่นกันแล้วก็มีคนกลับมาสนใจมากขึ้นทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็พ่อแม่นะฮะเพราะว่ามันทำให้ลูกเนี่ยไม่ติดหน้าจอนะครับแล้วก็ได้ออก

0: ชอบอะไรกันบ้างอยากจะเล่นอะไรก็มีบางท่านนะคุณอารีนาบอกว่านึกถึงหมากฮอสหมากรุกนะฮะก็ถ้าเป็นหมากฮอสก็ต้องไปเก็บเอาฝาครึ่งน้ำอัดลมอ่ะมาเล่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอารีนาได้พิมพ์ข้อความมาด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะนะอย่างลิซ่าเองก็ชอบกระโดดหนังยางนะคะสมัยก่อน
0: คุณก็ต้องไปเก็บยางมาร้อยเองใช่ไหม
1: ถูกนะคะหรือว่าเล่นหมากเก็บนะคะที่ลิซ่าชอบแต่ก่อนเนี่ยเก่งมากเลยนะดูเรื่องของ Squid Game แล้วมันจะมีเกมคล้ายๆกันเหมือนกัน
0: แชมป์หมากเก็บใช่ไหม
1: อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ครับอ่ะมาดูข่าวสารกันต่อนะครับอ่ะผมมีข่าวที่พูดถึงทรัมป์นะครับก็จะมีสถานที่เป็นชื่อของตัวเองอีกแล้วจะคำว่าอีกแล้วนะครับจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะ Florida Phoenix นะบอกว่า Palm Beach County Commission approves agreement renaming Palm Beach Airport after Donald Trump นะฮะอันนี้ก็เป็นสนามบินนะครับใน Florida ซึ่งก็เป็นถิ่นของเขาถิ่นของทรัมป์อยู่แล้วนะเพราะว่าก็มีบ้านพักอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสนามบินนะครับPalm Beach เป็นDonald J. Trump International Airport นะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเปลี่ยนตามชื่อของทรัมป์นะโดยที่เหมือนเป็นสำนักงานนะของเหมือนเป็นสภาของเมืองนะฮะ Palm Beach County Commission นะครับก็ใกล้ละที่จะ approve นะฮะให้เหมือนเป็นการอนุมัตินะครับว่าให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนชื่อของสนามบินเนี่ยให้เป็น Donald J. Trump International Airport แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือก็ได้รับการคัดค้านนะจากสมาชิกพรรคเดโมแครตนะฮะที่ออกมาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกแล้วมันก็จะการที่จะต้องมาเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยมันต้องใช้คอสนะฮะเพิ่มขึ้นมากมายในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีคอสเขาบอกว่าน่าจะประมาณถึง 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งที่ออกมาคัดค้านนะครับแล้วก็มันจะต้องไปเพิ่มงบประมาณต้องคือมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยออกมาค้านแต่ว่าดูเหมือนว่าก็น่าจะหยุดยั้งไม่ได้แล้วนะครับก็คงจะได้เห็นสนามบินทรัมป์เนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะถ้าใครไปฟลอริดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเพราะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนไปหลายที่หลายอย่างแล้วนะครับคุณลิซ่าน
1: ะก็ถือว่าเป็นการทำแบรนดิ้งของทรัมป์ที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยุคสมัยเป็นนักธุรกิจละก็มีทรัมป์สเต็กนะคะแล้วก็อาคารที่ชื่อทรัมป์ทาวเวอร์มาจนกระทั่งเป็นผู้นำสหรัฐเองก็มีหลายที่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นทรัมป์เช่นเดียวกันนะคะ
0: พูดถึงเรื่องสนามบินคุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวที่ผมเห็นเมื่อวานนี้นะครับอันนี้มาจากไทย PBS นะครับบอกว่าทางทอทนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะหรือว่าทอทนะครับก็ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศคุณลิซ่าฟังให้ดีนะฮะผมด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า PSC ย่อมาจาก Passenger Service Charge นะครับจากเดิมเนี่ย730บาทต่อคนนะฮะเพิ่มเป็น1,120 บาทต่อคนครอบคลุมท่าอากาศยาน6แห่งของทออทนะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็คือสรุปว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะนะจากที่เราเคยจ่าย PSC เนี่ยอยู่ที่730จะขึ้นเป็น 1,120 นะครับทั้งนี้ทางทออทนะครับก็ออกมายอมรับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางผู้โดยสารแล้วก็ย้ำนะว่าตัวค่าบริการ PSC เนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปทำอะไรจะเอาไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานนะซึ่งไม่ใช่การเอาไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่า King Power นั้นขอยกเลิกสัญญาสัมปทาน Duty Free นะครับของทอทนะไม่ใช่นะทีนี้ทอทก็ชี้แจงนะว่าตอนนี้ศักยภาพของสนามบินต่างๆนะอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับมีคนใช้บริการ46ล้านคนนะแล้วก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนนะครับทางฝั่งของทิศตะวันออกของสนามบินซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง 12,000 ล้านบาทแล้วก็มีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็มีดอนเมืองเฟส3นะวงเงิน 30,000 ล้านบาทนะครับภูเก็ตเฟส1นะครับขยายนะ 10,000 ล้านบาททำให้สนามบินทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของทอทนั้นนะครับ จะสามารถรองรับผู้โดยสารในอนาคตได้

0: ได้180 ล้านคนในปี2577ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงต้องเพิ่มค่าPSC อันนี้ตามที่ทางที่ทอทอได้แจ้งนะครับอันนี้ก็เอามาจากไทย PBS ครับ
1: ราคา PSC ก็ขึ้นนะคะราคา
0: น้ำมันก็ขึ้น
1: น้ำมันก็ขึ้นนะคะใครที่เดินทางช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่านะคะมาดูข่าวจากเมียนมาก่อนที่จะไปพูดคุยคุณกริชกันบ้างนะคะเรื่องขององซานสุจีนะคะเพราะว่าลูกชายขององซานสุจีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือมีข่าวสารอะไรอัปเดตเลยนะลูกชายขององซานสุจีนะคะก็เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาแสดงหลักฐานยืนยันว่าองซานสุจีเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่จริงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าหากจำได้นะ
0: ค
1: ะแม่มีรูปออกมามีภาพแล้วก็คือทางองซานซูจีเองเนี่ยก็ถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านแล้วนะคะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางด้านของคิมแอริสนะคะซึ่งเป็นลูกชายขององซานซูจีเนี่ยค่ะได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสให้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสถานะของมารดาของเขานะคะอย่างอิสระหลังจากที่เธอเนี่ยถูกควบคุมตัวมานานหลายปีนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของมินออนไลน์นะคะผู้นำรัฐบาลเมียนมาเนี่ยค่ะได้มีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ได้มีการรายงานไปเนาะว่ามีการย้ายตัวองซานซูจีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อายุ80 ปีละจากสถานที่ควบคุมตัวไปสู่การกักบริเวณในบ้านนะคะหลังจากที่ควบคุมตัวเธอมานานกว่า5 ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางคิมแอริสเขาก็เปิดเผยว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากมารดาแต่อย่างใดที่เธอเนี่ยยังคงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเมียนมาอยู่นะซึ่งทั้งนี้เนี่ยค่ะทางคิมแอริสนะคะก็ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองนะคะโดยทางด้านของทนายความขององซานซูจีนะคะที่ชื่อว่าฟรองซัวซิเมเรนะคะเขาก็เปิดเผยว่าคิมแอริสได้มีการยื่นจดหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองโนเอลบาโรสนะคะให้มีการยื่นไปต่อถึงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะโดยซิเมเรเนี่ยค่ะเขาก็เรียงระบุด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะว่าองซานซูจีมีชีวิตอยู
0: ่
1: ไม่มีภาพถ่ายมาหลายปีละถึงแม้ว่าการย้ายสถานที่ควบคุมตัวเนี่ยจะยังไม่มีการจะไม่มีการยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคือถ้าจำได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีภาพออกมาภาพหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะ
0: ก็มีอยู่ภาพเดียวนั่นแหละครับ
1: ผู้ขององซานซูจีนั่งอยู่ข้างๆกับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ2 นายด้วยกันแต่ทนายความเนี่ยค่ะมีการตั้งข้อสงสัยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็น AI หรือเปล่านะไม่ใช่ภาพจริงหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเขาก็ระบุว่ารัฐมนตรีชองโนเอลบาโรสนะคะยืนยันว่าฝรั่งเศสจะคงพยายามผลักดันการปล่อยตัวขององซานซูจีต่อไปนะคะแล้วก็จะพยายามเนี่ยหาอัปเดตให้ได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่จาก Channel News Asia ค่ะองซานซูจี son urges Myanmar to provide proof of life
0: ครับคือเห็นภาพเนาะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันตลอดว่าสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่าเชื่อถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ตอนนี้เห็นด้วยตาเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้ใช่
1: ภาพเดียวนะที่ออกมาด้วย
0: ใช่ใช่ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ทำได้หมดนะครับก็ต้องขอคอนแทคต้องขอได้คุยกันอันนี้คือลูกชายร้องขอมานะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปถามเรื่องนี้กับคุณกฤษณ์สักนิดนึงด้วยก็ได้นะครับว่าบรรยากาศพอหลังจากที่เห็นภาพขององซานซูจีแล้วหลังจากที่สงกรานต์เนี่ยมีนักโทษทางการเมืองหลายคนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวบรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้นไหมนะในเมียนมาแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าแล้วความเห็นของคนเมียนมาต่อแลนบริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคุณลิซ่ากลับมาพูดคุยกับคุณกฤษณ์ในช่วงหน้าครับ
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30 นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้นะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับหัวข้อเป็นหัวข้ออะไรครับ
2: เป็นเรื่องของเอกชนเมียนมานะคะคิดอย่างไรหากไทยมีแลนด์บริดจ์ค่ะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเสียงได้ยินชัดไหมครับ
1: วันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
2: ก็เด็ดมากเลยนะคะคุณกฤตค่ะ
1: อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ
4: วันนี้อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน
1: คุณลิซ่าทำหน้าที่เลยครับ
2: ค่ะพวงของรางวัลค่ะคุณกฤตคร
4: ับ ครับผมก็มีคำถามมานะครับในอดีตเนี่ยหลายปีก่อนมาแล้วนะครับไทยเรามีโครงการหนึ่งเรียกว่า Southern Seaboard นะครับคนอายุขนาดผมเนี่ยจะได้ยินมานะครับก็ซึ่งหน้าคล้ายๆกับก็ทางส่วนของแรนบิชในยุคปัจจุบันนี้นะครับนี่อยากถามว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเกิดในช่วงของปีไหนนะครับ A ก็ปี2532ถึง2536 B ก็2542ถึง2548นะครับก็รางวัลเป็นแกงกะหรี่ไก่นะครับกระป๋องเป็นแบบกระป๋องครับรสชาติเมียนมานะครับก็มีมาฝาก3รางวัลครับ
1: คร
2: ับ มากเลยนะคะขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะตัวโครงการในอดีตที่ชื่อว่า Southern Seaboard นะคะซึ่งมาก่อน Land Bridge เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะถามว่าโครงการ Southern Seaboard นะคะเกิดขึ้นในช่วงปีไหนนะคะA คือปี2532ถึง2536นะคะ B คือปี2542ถึง2548นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ A หรือ B นะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะ4689399นะคะมี3รางวัลด้วยกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของแลมบริดจ์นะครับคุณกฤตเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกันเรื่องขององซานซูจีที่มีภาพออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์เองก็มีนักโทษทางการเมืองเนี่ยที่ได้รับการลดโทษปล่อยตัวเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวและอยากจะถามคุณกฤตว่าโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์หรือบรรยากาศในเมียนมาเนี่ยมันผ่อนคลายขึ้นบ้างไหมครับ
4: คือปัจจุบันนี้นะครับผ่อนคลายไปเยอะทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ได้รัฐบาลใหม่ละนะครับแล้วก็ทุกๆปีของเดือนเมษายนนี้ก็จะมีการปล่อยตัวนักโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษทั่วไปกับนักโทษการเมืองนี่ก็ปล่อยตัวนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เที่ยวนี้แต่ทางองซานซูจีเนี่ยภาพออกมานี่ก็มีเสียงโจทย์เสียงเล่าขานกันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนนะครับทั่วๆไปแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะมองอะไรลึกๆเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ต้องไว้หูฟังหูไว้หูไว้นะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังส่วนตัวผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มันผ่อนคลายไปนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ
1: ครับก็ดูเหมือนว่าไปในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกนะครับ
4: ใช่ครับน่าจะเป็นบวกครับก็เรามาคุยถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับเรื่องของแลนด์บีชซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยในยุคของท่านเศรษฐาเนี่ยเราก็เคยได้คุยกับทางเพื่อนๆหลายคนนะครับในส่วนของมิฟ้าซึ่งเป็นสมาคมผู้ส่งออกทางเรือนะครับซึ่งเขาเองเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าแลนด์บีชเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมกำลังรณรงค์ที่จะช่วยให้ระนองเนี่ยให้มีท่าเรือใหม่แล้วก็การขนส่งสินค้าไปเมียนมาจากท่าเรือระนองนะครับตอนนั้นเราก็บอกว่าในยุคนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนนักนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็ทำได้ก่อนในยุคนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณกิจจำเรื่องของ Southern Seaboard ได้ไหมเพราะคนที่

0: ถามผมเนี่ยอายุมากแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็คนที่อายุมากถ้า50ขึ้นไปหรือว่า55ขึ้นไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเซาเทิร์นซีบอร์ดตอนนั้นนี่ดังมากนะครับในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคของท่านชาติชายชุนวันนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยท่านชาติชายท่านโหมกระหน่ำแบบเซาเทิร์นซีบอร์ดพอจะเอาเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมาเป็นแหล่งผลิตทางอุตสาหกรรมแล้วก็เพื่อการส่งออกนะครับตอนนั้นก็ทํากันสนุกสนานทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปปลายยุคของท่านก็เงียบเงียบหายไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาของยุครสช.ก็ยังมีเหลือเซาเทิร์นซีบอร์ดอยู่บ้างแต่ว่าหลังจากยุครสท.ไปแล้วเนี่ยก็หมดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนเมียนมาเขาก็ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าเซาเทิร์นซีบอร์ดยุคนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ไปกระทบไปถึงทางเมียนมาด้วยเพราะว่าทางเมียนมาเนี่ยเซาเทิร์นซีบอร์ดมันใกล้กับทางรัฐตะเนงดาดีหรือว่าตะนาวสีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมะลิดแล้วก็ทวายเนี่ยตอนนั้นทวายก็ยังไม่โด่งดังมากนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยมองจับตามองว่าถ้าหากว่าเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยสามารถสำเร็จได้เนี่ยทางประเทศเมียนมาเนี่ยทางตอนใต้ก็มีส่วนที่จะได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้แลนบีชเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องแลนบีชปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเห็นนะครับว่าแลนบีชเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังนะครับของยุคนี้แล้วก็ยุคของทางฝั่งเมียนมาเองก็มีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้มันจะเกิดขึ้นประโยชน์กับทั้งสองฝั่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไทยกับเมียนมานะครับเพราะว่ามันเราอยู่ในทะเลเดียวกันพูดง่ายๆนะครับเพราะทะเลเมียนมาทางฝั่งอันดามันหรือว่าอ่าวมอตมะหรือว่าอ่าวย่างกุ้งของเราวันนี้นะครับก็มันก็ติดกับทางฝั่งชายแดนของไทยนะทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะช่วยได้เมียนมาเนี่ยคึกคักยิ่งขึ้นเพราะเราก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยเขาลงทุนน้อยแต่เขาได้มากอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือว่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะไอ้ตัวที่การที่ตัว marginal benefit นี่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันต้องกระจายเข้าสู่ประเทศเมียนมาอย่างแน่นอนเมียนมาเพียงแต่ปรับปรุงเครือข่ายเขาจะใช้มือไม้ของทางไทยเนี่ยหรือว่า marketing arm ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขารวมทั้งใช้ฐานในการขนส่งทางแลนบิชเนี่ยเป็นช่วยให้ทางเขาเนี่ยออกสู่ทะเลไปทางฝั่งแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมองกลับนะครับว่าไทยเราล่ะไทยเราเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าไทยต้องใช้คาเปกหรือว่าตัวCapital Expenditure เนี่ยมหาศาลทีเดียวนะครับในการลงครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยใช้เป็นล้านบาทเนี่ยนะครับก็เราเรื่องของเบรกอีเวนต์พอยต์ต่างๆของไทยเนี่ยก็ยาวไกลกว่าเมียนมาเยอะเพราะเมียนมาไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ยไม่ต้องไปกู้เงินใหม่อะไรต่างๆหรือว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายเพียงแต่ว่าปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้แหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกับงานของแลนบิชด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเราเองเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าในส่วนของการขนส่งนะทางด้านโลจิสติกต่างๆเนี่ยแม้เราจะมีแลนบิชเนี่ยเราอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือมาแล้วก็เปลี่ยนรถจากรถเปลี่ยนลงเรือใหม่อีกรอบเนี่ยอันนี้มันคุ้มทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นกว่าเดิมที่เขาต้องลงไปทางฝั่งช่องแคบมาลากาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องผมก็มีให้คำความคิดเห็นเข้าไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนบิชเองเนี่ยนอกจากไอ้ตัวคาเปกที่ต้องใช้เยอะมากเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูจุดคุ้มทุนของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทางออปชูนิตี้คอสของไทยมันสูงนะเมียนมาไม่เคยมีเนี่ยไทยเราก็ต้องมีการคำนวณหรือว่ามีการทบทวนหรือว่าดูเรื่องนี้อย่างละเอียดทีเดียวนะครับเพราะว่ามันนอกจากนี้ไทยเองเนี่ยเราก็ต้องดูตัว multiplier effect เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันต้องใช้ต้นทุนที่ตัวคูณทางเศรษฐกิจที่ต้องแรงมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันถึงจะคุ้มทุนเพราะงั้นไทยเราก็ต้องดูทุกๆอย่างเนี่ยให้มัน

0: รอบคอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังกับโครงการนี้มากนักว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะงั้นเนี่ยต้องเห็นชัดๆก่อนผม
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: คุยกับเขาไปอย่างนั้นนะครับว่าต้องมีการลงทุนอย่างจริงจริงอย่างจังก่อนเนี่ยคุณค่อยมาคิดกันว่าคุณจะไปลงทุนเพราะว่าถ้าหากว่าลงทุนไปก่อนแล้วเกิดว่ามีการต่อต้านหรือมีการยกเลิกหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณสิ่งที่คุณลงทุนไปนี่มันคุ้มไหมคุณต้องคิดกลับในแง่นั้นด้วยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดคุยกันกับทางนักลงทุนที่ชาวเมียนมานะครับแต่ผมก็บอกนะครับว่าถ้าหากคุณจะเอาอยากให้แน่ๆเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยคุณมาลงทุนในประเทศไทยสิประเทศไทยเรายังเป็นพาราไดซ์ในของ FDI อยู่เพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะยื่นขอกับ BOI เราได้ตลอดทุกเรื่องนะครับ
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ BOI เราส่งเสริมเพราะงั้นเนี่ยตรงนั้นมันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าไหมเพราะว่าคุณไปลงทุนทางฝั่งคุณแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับระนองเยอะนะครับเพราะว่าท่าน
1: ท่าน
0: ก็
1: เป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: เข
0: แฟน
1: ย
0: ระนอง
1: ครับ
0: ใช่ครับท่านเป็นเขยระนองเพราะงั้นเนี่ยก็คุณก็ดูกันก่อนก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กับตัวแลนด์บีชนะครับเพราะว่าถ้าถามผมเขาก็ถามว่าแล้วคุณกีดแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดจริงไหมล่ะผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะงั้นเนี่ยต้องให้ทางรัฐบาลเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเมียนมาคุยกันนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองนะครับก็คือเมียนมาในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ตัวยังองค์เทอร์เนอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับ
0: อาจารย์เจตเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคที่จะต้องมารอพวกยุครุ่นผมแล้วนะครับ50ขึ้นถึง70 80เนี่ยเราเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเรามันเป็นคนรุ่นก่อนที่เราเพียงแต่ให้คำแนะนำหรือว่าเป็นทางแสงสว่างส่องให้กับเขารู้ว่านี่คืออะไรที่มันถูกอะไรมันควรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางเราก็ต้องมองกับทางนักลงทุนของเมียนมาด้วยแล้วอีกอันนึงก็คือคนรุ่นเก่าของรุ่นผมเนี่ยบางครั้งนี่เขาเจอไป2รอบ3รอบนะครับตอนการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาเนี่ยเขาก็คงจะเหนื่อยเขาก็คงจะเพลียพอสมควรทีเดียวเพราะงั้นต้องดูวัดใจคนรุ่นใหม่หรือว่าพวกกลุ่มของยังองเทอร์เพเนอร์เนี่ยนะครับว่าเขาคิดอย่างไรแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนเมียนมาเนี่ยเลือดนักสู้นะครับเขาเจออะไรมาเยอะแล้วเขาก็เห็นภาพมาเยอะแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเนี่ยทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นแลนด์บีชของไทยเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาไม่นานที่เขาจะวิ่งตามเรานะครับแล้วก็เขาก็เก็บเบนิฟิตของแลนด์บีชไปใช้ในประเทศเขาเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขามีคนรุ่นใหม่เข้าไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าแลนด์บีชของเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาวันนี้ครับ
1: ครับมาดูเฉลยกันครับ
0: ครับผมในปี2532ในยุคของท่านชัดชัยนะครับก็เป็นยุคที่เริ่มต้นนะซาวเทิร์นซีบอร์ดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็คิดอะไรของท่านเยอะนะครับเช่นเอาเงินบาทเราเป็นเงินสกุลของCMV ในยุคนั้นไม่เรียก CMV ต้องเรียกว่าอินโดจีนนะครับก็เป็นเงินสกุลของอินโดจีนเพราะงั้นเนี่ยเงินบาทจะต้องกระจายไปทั่วนะครับตอนนั้นก็มีกลุ่มของกัมพูชาเนี่ยกลุ่มเขมรเนี่ยที่ใช้เงินบาทเยอะที่สุดรวมทั้งประเทศเมียนมาด้วยนะครับตอนนั้นก็ใช้เงินบาทกันเยอะท่านชาติชายคิดอะไรไว้เยอะทีเดียวนะครับเสียดายที่ท่านก็ต้องไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรสช.เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับในปี2535ครับ
1: ครับขอบคุณครับรางวัลก็เป็นแกงกะหรี่ไก่กระป๋องรสชาติเมียนมา3รางวัลนะครับพูลิซ่า
0: ครับ
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะระหว่างปี2532ถึง2536นะคะขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะเช้านี้
0: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตนะครับประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้กับเรา2คนนะครับก็ยังอาจจะมีโอกาสเกิดฝนนะในหลายพื้นที่ก็

0: พกร่มนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพการจราจรก็อาจจะติดขัดเผื่อเวลากันด้วยนะครับ
1: ฝนชอบมาช่วงเย็นนะ
0: ใช่ฝนราชการมาอีกแล้วนะฮะ
1: ช่วงนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางดูเช็คสภาพอากาศด้วยพกร่มไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะเราสองคนในรายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live ของ FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่7 พฤษภาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นจริงๆสำหรับเรื่องของพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ครับมีประเด็นทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เริ่มพบกลิ่นไม่ดีแล้วสำหรับโครงการนี้เรื่องของปลากระป๋องดราม่าก็มีประเด็นความคืบหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอย.ลงพื้นที่ไปตรวจถึงโรงงานเลยนะครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รับชมรับฟังกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วนะคะ
0: เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับมีกลุ่มนายทุนและโนมินีเริ่มกว้านซื้อที่ดิน500ไร่รอทำโครงการแล้วนะครับอันนี้เป็นการแฉออกมาจากฝ่ายค้านครับโดยเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครับได้พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาภายใน90วันว่าเราไม่ได้ขวางการพัฒนาแต่ว่าต้องรู้ทันรัฐบาลแล้วก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าแลนด์บริดจ์นะครับคืออะไรสิ่งที่รัฐบาลต้องการจริงๆอาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้พ.ร.บ.SEC วันนี้รัฐบาลอยากใช้โอกาสนี้เอาจุดอ่อนของภาคใต้มาขายฝันแน่นอนว่าคนใต้ต้องการเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ต้องการต่อยอดจากฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ต้องการที่มีการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้แต่ว่าการที่จะเอาแลนด์บริดจ์มาโฆษณาโดยไม่ได้พูดถึงที่มาที่ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนแลนด์บริดจ์นี่เป็นการขายฝันและฉวยโอกาสมากเกินไปการที่พูดแค่ว่าสร้างเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินต้อง

0: บให้ได้ว่าเม็ดเงินที่สร้างให้กับใครแล้วถ้าจะใช้โมเดล EEC มีบทเรียนให้เห็นอยู่แล้วใครจะไปการันตีว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็บอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเสียดายที่นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลงพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วเพราะอยากรัฐบาลลงพื้นที่รับฟังประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งถ้าไม่รู้ว่าจะไปรับฟังตรงไหนแนะนำให้ไปที่อ่าวเคยหรอจังหวัดระนองซึ่งประชาชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าขณะนี้ทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินีสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวตัวใหญ่นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าแชร์แลนด์บริดจ์เริ่มส่งกลิ่นมีกว้านซื้อที่ดินอาม่าเหมา500ไร่จังหวัดระนองรัฐบาลด่าหน้าโต้กลับฝ่ายค้านปมร้อนพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านรัฐบาลประสานเสียงโต้ฝ่ายค้านอนุทินตอกประชาธิปัตย์ไม่ใช่ไม่เคยกู้เอกนิติปัตย์ตีเช็คเปล่า 400,000 ล้านขุดอดีตก่อนก็เคยกู้มาทำไทยเข้มแข็งแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยครับ
1: ขณะที่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะในฝั่งของภาคประชาชนเองค่ะก็มีการล่ารายชื่อเพื่อที่จะคัดค้านในโครงการนี้นะคะในด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของช่อง9นะคะหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศึกษาโครงการนี้โดยนายเอกนิติบอกว่าเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งโครงการยังไม่มีความชัดเจนต้องมาศึกษาโดยมองผ่านเลนของเศรษฐกิจในภาพกว้างค่ะประกอบกับโครงสร้างการบริหารงานด้วยทั้งนี้นะคะก็มองว่าต้องบูรณาการในมิติของเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันให้ตรงจุดค่ะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งกรรมการชุดนี้อาจมีลีลาการเมืองสร้างผลการศึกษาฉบับที่4ซื้อเวลาให้นายเอกนิติก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ากรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ก็คือ90วันค่ะก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะทำการศึกษาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นภารกิจหลักค่ะก็คือนำศึกษาเพิ่มเติมจาก3ฉบับที่มีมาแล้วก็ประเมินผลความเป็นไปได้ผลกระทบในมิติต่างๆอย่างละเอียดค่ะในขณะที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอัลลอค่ะมีการจัดกิจกรรมหยุดกฎหมายพิเศษเพื่อคนพิเศษให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อกันคัดค้านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะหรือว่า SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ก็มีคนถึงมีการมาล่ารายชื่อนะคะโดยมีเป้าหมาย 50,000 รายชื่อค่ะซึ่งณวันที่6พฤษภาคมตอนช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีการลงชื่อแล้วกว่า 79,000 รายชื่อด้วยกันค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะภาคประชาชนล่าชื่อทะลุครึ่งแสนฮือต้านแลนด์บริดจ์รัฐบาลยันศึกษารอบด้านพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนปูดดอดส่งนอมินีกว้านซื้อที่ดินตุน500ไร่รัฐมนตรีคลังเดินหน้าศึกษาแลนด์บริดจ์นำผลการศึกษาเดิมอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ประเมินผลกระทบรอบด้านทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสะท้อนชุมชนยึดเส้น90วันรู้ผลย้ำหลักโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดคนไทยด้านอัลลอเปิดลงชื่อจี้รัฐบาลทบทวน30มิถุนายนล่าสุดเจีย 70,000 ชื่อขณะที่พิพัฒน์เผยการศึกษาเพิ่มกรณีสู้รบตะวันออกกลางเข้าไปด้วยถ้าศึกษาออกมาแล้วเวิร์กดันเริ่มก่อสร้างในปี2573ค่ะ
0: เรื่องของพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าทูลเกล้าพรกกู้เงินแล้วนะครับยันคุ้มค่าไม่มีเกี้ยเสียนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้ลงนามร่างพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือว่าร่างพรกกู้เงินเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานครับทีนี้เรื่องที่จะเข้ามาก็ต้องผ่านการกันกรองจากปลัดกระทรวงการคลังและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรกกู้เงินและถือว่าเงินกู้จำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยนายกบอกว่าขอเรียนย้ำว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามในพรกเพราะฉะนั้นเงินกู้นี้ทุกบาททุกสตางค์

0: ผมต้องกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้ผิดประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยต้องขอให้เชื่อเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำและมีความยินดีมีความเต็มใจมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเพราะฉะนั้น400,000,000 บาทนี้ขอให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้หลุดไปแม้แต่สตางค์เดียวไม่ให้กระเด็นแม้แต่เก๋เดียวที่จะหลุดไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต้องไม่มีเกี้ยเสียและเพื่อประชาชนเท่านั้นนะครับเมื่อถามว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งอย่าง Moody's ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกพรก.กู้เงินของไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่เป็นภาระจริงๆของรัฐบาลคือดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเราได้ดอกเบี้ยต่ำมากเนื่องจากการกู้เที่ยวนี้เรากู้ในสกุลเงินบาทเท่านั้นครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับทุนเกล้าพรก.กู้เงินหนูยันคุ้มค่าไม่เกี้ยเสียมูดี้ยกประเทศหน้าลงทุนนายกลงนามพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทแล้วลั่นเงินทุกสตางค์ถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีเกี้ยเสียฟุ้งได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมั่นใจช่วยประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นปลื้มมูดี้มองไทยประเทศหน้าลงทุนเอกนิติยันรัฐบาลไม่ตีเช็คเปล่าย้ำเหตุจำเป็นเร่งด่วนปลัดคลังเผยขั้นตอนต้องนำพรก.กู้เงินเสนอขึ้นทุนเกล้าถวายก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแย้มคนละครึ่งพลัสลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนโวยเงินกู้ไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นมุ่งเทโปะคนละครึ่งเล็งนัดประชาธิปัตย์หารือยื่นศาลรัฐธรรมนูญขวางครับ
1: ซึ่งในฝั่งของนายเอกนิตินะคะก็ยืนยันค่ะว่าสิ่งที่กู้ออกมาพรก.เงินกู้400,000,000 บาทค่ะดูทุกช่องทางแล้วค่ะทั้งการโยกงบ69การเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้ไม่เกิน50,000,000 บาทขณะที่งบ70เริ่มวันที่1 ตุลาคมเหลือระยะเวลาอีก5 เดือนค่ะแต่ว่าวิกฤตตอนนี้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการให้ทันท่วงทีซึ่งดูจากภาพรวมแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอค่ะทางนี้นะคะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนายเอกนิติก็บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะสมัยก่อนการออกพรก.ไทยเข้มแข็งกู้เงิน400,000,000 บาทก็ถูกฟ้องก็ไปช่วยอธิบายให้ศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวเข้าใจบทบาทของนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและดูทางเลือกอื่นก็ไม่เห็นทางเลือกอื่นแล้วค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็อยู่ในแนวหน้าเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์ค่ะห้ามรั่วไหลแม้แต่บาทเดียวอนุทินการันตีลงนามพรก.กู้เงินแล้วเอกนิติฟาดเดือดพรรคประชาธิปัตย์นายกลงนามพรก.กู้เงินแล้วยืนยันทำเพื่อประชาชนชี้เงินโปร่งใสประชาชนได้เต็มที่ค่ะและไม่มีการเกี้ยเสียด้วยค่ะ
0: ส่วนผู้จัดการรายวัน360องศาออนไลน์นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่ากอบสักเชียกู้400,000 ล้านใช้ตามความจำเป็นประคองเศรษฐกิจคุมเพดานหนี้หนุนเปลี่ยนผ่านพลังงานขณะที่ปลัดคลังเองเมื่อวานนี้นายรวรลแสงสนิทนะครับบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เชื่อรัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การใช้เงินเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากมีทั้งมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบเร่งด่วนให้กับประชาชนรวมถึงมาตรการเปลี่ยนผ่านปรับโครงสร้างจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดครับที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้พิจารณาแหล่งเงินต่างๆแล้วทั้งการออกพรบโอนงบประมาณ69ซึ่งได้ไม่ถึง 50,000 ล้านบาทขณะที่งบกลางมีประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทครับและก็งบประมาณปี70ยังต้องรออีก5เดือนจึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งไม่ทันต่อการแก้สถานการณ์วิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวครับ 7:42 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีผลตรวจปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมฟันที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์

0: ไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวค่ะมากันที่เรื่องของการไปตรวจปลากระป๋องไม่ตรงปกกันนะคะหลังจากที่พลในโลกโซเชียลก็ทำให้ทั้งอย.รวมไปถึงคุณสุภามาศอิสระภักดีนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจด้วยตัวเองค่ะผลการตรวจของทางกรมประมงก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าจากการตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกนี้ก็พบว่าปลาที่อยู่ข้างในไม่ใช่ปลาหมอคางดำค่ะแต่เป็นปลานิลนะคะซึ่งอธิบดีกรมประมงก็ชี้แจงยืนยันชัดเจนทำให้หลายฝ่ายก็สบายใจได้แต่หลายฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาของการเกณฑ์ปลาหมอคางดำหรือว่าปลานิลค่ะแต่ปัญหาคือที่ตรงกระป๋องนั้นเขียนเอาไว้ว่าเป็นปลาแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนื่องจากว่ามีการใช้วัตถุดิบอื่นปลาชนิดอื่นมาใช้นอกเหนือจากที่เขียนเอาไว้บนฉลากซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะก็ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทฐานแฉละฐานแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับไปเกิน 30,000 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวพร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็เป็นภาพของคุณสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่สมุทรสาครเพื่อติดตามข้อเท็จจริงการร้องเรียนมีวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากก็พบว่ามีการใช้ปลานิลแทนปลาแมคเคอเรลนับหมื่นกระป๋องเลยค่ะไฟเขียวสคบลุยตรวจปลากระป๋องคุมเข้มผลิตไม่ตรงปกสุภมาศลุยเองพื้นที่สมุทรสาครสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลังพบเคสปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งสคบติดตามเรื่องร้องเรียนใกล้ชิดลุยตรวจทุกจังหวัดขณะที่กรมประมงเผยผลพิสูจน์ปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำด้านสสพรรคประชาชนสบช่องเปิดกระป๋องโชว์สื่อโยงแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเหลวเตรียมส่งนักวิจัยมหาลัยตรวจค่ะ
2: มีเรื่องของตะวันออกกลางนะครับต้องขออภัยฮะไม่ใช่ตะวันออกกลางเป็นเรื่องของประชุมอาเซียนนะครับจับตานายกรัฐมนตรีซึ่งจะไปฟิลิปปินส์ครับไปชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนนะครับเมินฮุนบันเน็ตประกาศพึ่งอันครอสหลังครม.เรายกเลิก MOU 44ครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสำหรับการเข้าร่วมประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมนะครับครบครันนะครับซึ่งในส่วนของกัมพูชาและผู้นำไทยเราเองก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนนะครับตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็การเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกในส่วนของไทยเราครับรัฐบาลก็พร้อมจะยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับจับตาอนุทินพบคุณวันเน็ตเขมรโทษไทยเปลี่ยนผู้นำทีอนุทินบินฟิลิปปินส์ชูบทบาทไทยในเวทีอาเซียนเมินฮุนวันเน็ตประกาศพึ่งอันครอสหลังครม.ยกเลิก MOU 44ชี้ไทยและกัมพูชาอยู่บนพื้นฐานเดียวกันต้องหารือวางเกณฑ์ใหม่ฮุนเซนโพสต์รูปสมัยหนุ่มโทษไทยเปลี่ยนนายกบ่อยเหตุแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไม่คืบหน้าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะอย่างในมติชนค่ะฮุนมาเน็ตเสียดายเลิก MOU งัดไกลเกลี่ยภาคบังคับสู้ฮุนเซนชี้ไทยเปลี่ยนรัฐบาลถี่โป้ยทำให้เจรจา2ประเทศอื่นอนุทินลั่นต่อไปใช้กฎเดียวส่วนในแนวหน้าค่ะนูย้ำไม่มี MOU 44แล้วไทยเขมรยึดกฎเดียวกันนายกย้ำตอนนี้ไทยไม่มี MOU 44แล้วจากนี้ไทยเขมรอยู่ในกฎเดียวกันยังมีเวลาออกกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่โดยกระทรวง

0: การต่างประเทศรับผิดชอบอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทรัมป์ยื่นคำขาดอิหร่านยอมรับดีลสันติภาพแรกที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสค่ะทับเบียลเตรียมเจอระเบิดถล่มหนักมากกว่าเดิมนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่าหากอิหร่านยอมทำตามที่ตกลงไว้อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่ค่อนข้างสูงปฏิบัติการอันเรื่องชื่อก็จะสิ้นสุดลงและปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดให้ทุกฝ่ายรวมไปถึงอิหร่านด้วยค่ะแต่พวกเขาไม่ยอมตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มต้นขึ้นและที่น่าเศร้ามันจะรุนแรงและมีความหนักหน่วงกว่าเดิมมากและขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็มีอยู่ในหลายฉบับด้วยกันนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่านขู่โจมตีเรือแล่นช่องแคบฮอร์มุซหากไร้ใบอนุญาตผ่านค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะตัดหน้าทรัมป์อิหร่านบินด่วนหารือจีนค่ะ
1: ล่าสุดนะครับทางสหรัฐและอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงฉบับใหม่กันอยู่นะครับเพื่อจะหาทางออกจากสงครามครับบลูมเบิร์กครับรายงานบอกเมื่อวันพุธสหรัฐอเมริกาและอิหร่านครับกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นและบั่นทอนสถานะทางการเมืองของเขานะครับวอชิงตันได้ยื่นบันทึกความเข้าใจความยาว1หน้าที่จะค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐทั้งนี้ตามข้อมูลจากบุคคลหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับมาตรการดังกล่าวและไม่ขอเปิดเผยชื่อจากเป็นข้อมูลอ่อนไหวแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดไปและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆครับข้อเสนอเบื้องต้นนี้เกิดขึ้นหลังความโกลาหลตลอด48ชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของทรัมป์ในการพยายามคลี่คลายวิกฤตราคาพลังงานที่เขามีส่วนสร้างขึ้นจากการโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ความเคลื่อนไหวนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์สั่งระงับภารกิจชั่วคราวของสหรัฐในการคุ้มกันเรือพาณิชย์ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซแรงกดดันด่วนของทรัมป์ยิ่งเพิ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดที่กำหนดจัดขึ้นสัปดาห์หน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นของความขัดแย้งเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอฉบับใหม่เพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมองหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดันราคาพลังงานให้สูงขึ้นฉุดความนิยมของทรัมป์ครับ
0: ส่วนในมติชนอีกฉบับนึงค่ะทรัมป์หยุดคุ้มกันฮอร์มุซโบสหรัฐเจรจาคืบโดนัลด์ทรัมป์ระงับโปรเจกต์ฟรีดอมชั่วคราวอ้างดีลเตหะรานคืบหน้าอารักชีเยือนปักกิ่งหารือหวังอี้รูบิโอแนะจีนกดดันเปิดฮอร์มุซขอสมาชิก UNSC หนุนร่างมติใหญ่คว่ำบาตรอิหร่านค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวค่ะมาดูกันที่เรื่องของพิษของแพงนะคะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะผู้ปกครองอ่วมเปิดเทอมพิษของแพงกู้ดอกโหดจำนำยืมญาติค่ะ

0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะ USTR ขอไทยลงทุนเพิ่มสุภจีถกมะการชื่นมื่นเกษตรแปรรูปพลังงานเงินเฟ้อเมษายนพุ่ง 2.89% พิษน้ำมันแพงศึกอิหร่านมหาวิทยาลัยหอการค้าชี้โรงเรียนเปิดกระเป๋าฉีกค่ะส่วนอีกฉบับนึงค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันนะคะน้ำมันแพงจานด่วนขยับดันเงินเฟ้อนิวไฮในรอบ38เดือนและในกรุงเทพธุรกิจค่ะผวาเงินเฟ้อพุ่งเร็วพิษน้ำมันรายใหญ่ส่งสัญญาณขึ้นราคา TikTok ทุ่ม 800,000 ล้านลงทุนไทยปักหมุดฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคค่ะ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกครับคุณตาวัย72ปีจอดรถเติมลมยางในปั๊มย่านพระราม2พลาดครับไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันเพลิงลุกไหม้รถเสียหายไปทั้งคันเลยครับมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐครับเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ซีฟิโลของนายโสพลคุ้มทะเรศอายุ72ปีในปั๊มน้ำมันย่านถนนพระราม2สาเหตุจากไปเติมลมแล้วก็จุกยางกระเด็นอยู่ใต้ท้องรถก็เลยขึ้นไปขยับรถแต่ว่าเหยียบคันเร่งพุ่งชนตัวกั้นตกใจถอยหลังกลับพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกพนักงานต้องช่วยกันดับแต่ว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับระทึกชนปั๊มไฟท่วมเท่าเหยียบคันเร่งผิดเสยตู้หัวจ่ายน้ำมันพังโชคดีไม่ลามไร้คนเจ็บระทึกคุณตาวัย72ขับเก๋งเซฟิโลจอดรถเติมลมยางในปั๊มน้ำมันบางจากพระราม2จังหวะจุกลมยางกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถจึงได้ขยับรถเพื่อหาจุกลมยางแต่พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งรถได้พุ่งเข้าชนกับตู้จ่ายน้ำมันจนเกิดเพลิงลุกไหม้พยายามนำรถออกจากจุดเกิดเหตุหลายครั้งแต่ด้วยความตกใจเหยียบผิดเหยียบถูกทำให้รถเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งจนเพลิงลุกไหม้หมดทั้งคันลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันครับ
0: ส่วนเรื่องวุ่นๆในวงการเซียนพระก็มีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในมติชนค่ะมาดามเก่งป้องบิ๊กเต่ายันไม่ได้ร่วมทวงหนี้โทนโอดถูกเซียนพระหลอกมาดามเก่งร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษทำบิ๊กเต่าเดือดร้อนปัดข่มขู่อยากได้เงินคืนชี้เป็นสิทธิ์ถูกแจ้งความกลับทนายยันไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้เตรียมขยายผลเส้นเงินโยงเซียนพระค่ะ
1: มีเรื่องของหนุ่มออร์แกไนซ์นะครับถูกหมอดูคนดังหลอกล่วงละเมิดทางเพศอ้างแก้กรรมแบบ VIPนะครับก็มีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหนุ่มออร์แกไนเซอร์สภาพจิตใจย่ำแย่ร้องสายไหมต้องรอดถูกอาจารย์สายเวทชื่อดังทางภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศอ้างเป็นวิธีแก้กรรมแบบ VIP เตรียมแจ้งความกองปราบวันนี้ครับ
0: ตะลึงมัลแวร์แฝงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ดูดเงินฉลุยชี้สแกนตรับจับตัวได้ยากเป็นพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะ
1: ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยครับ
0: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็มีเรื่องของข่าวสดค่ะมีคดีเมียแค้นขอเลิกกับสามีนะคะแล้วก็มีการขับรถชนค่ะเหยียบซ้ำด้วยเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะเมียแค้นขอเลิกผัวขับรถชนผัวลงมาเหยียบหน้าซ้ำฝ่ายชายดับคาถนนก่อนเข้ามอบตัวตำรวจปมหึงหวงเงิน1ล้านเมียขับรถเก๋งพุ่งชนผัวขี่รถจักรยานยนต์ร่างกระเด็นดับยกวงจรปิดค่ะจับภาพได้ชัดหลังชนแล้วก็เดินลงมาเหยียบหน้าซ้ำด้วยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นของหาดฟรีดอมด้วยนะคะยกเลิกโปรเจกต์ฟรีดอม อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของแค้นผัวใหม่นะฮะมีอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับแค้นผัวใหม่เก๋งชนสยองผลาญเงินนับล้านหมดตัวแล้วตีจากเมียโหดฆ่าผัวขับรถเก๋งไล่พุ่งชนขณะขี่จักรยานยนต์ดับคาทางหลวงเมืองสระบุรีหนำซ้ำลงไปเช็ดเท้าเหยียบหน้านะครับจนเจ้าตัวนี่นะครับปรีไปมอบตัวมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสภาพศพของนายอภิสิทธิ์บุญแจ่มอายุ38ปีครับถูกนางอารีปัทมมังอายุ42ปีภรรยาขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายขณะที่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์เหตุเกิดบนถนนผลโยธินช่วงบริเวณกิโลเมตรที่102เมืองสระบุรีครับสาเหตุฝ่ายหญิงอ้างว่าผู้ตายคิดจะตีจากนะครับ
0: ในหน้าหนังสือพิมพ์นานแนวหน้านะคะก็มีภาพค่ะภาพของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำคณะยื่นหนังสือต่อสภาค่ะแสดงความไม่พอใจที่นายพันทินน่วมเจิมส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านผัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะซึ่งพาดหัวข่าวก็บอกว่าสั่งสอนส.ส.ส้มกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภารับคำขอโทษปากพล่อยพันทินอ้างสื่อสารผิดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภายื่น

0: หนังสือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแสดงจุดยืนกรณีถูกสสพรรคประชาชนพาดพิงเสพและค้ายานรกขณะที่พันธินขอโทษชาวคลองเตยยอมรับสื่อสารผิดพลาดส่วนสภาฉลุย436เสียงเห็นชอบนพดล นั่งเลขากฤษฎีกาชัยวัฒน์ไขก๊อกสสลุยท้าจริงผู้ว่ากทมค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4ครับเปิดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับกองร้อยปี2569ยกระดับกำลังพลแนวหน้าประสานงานความมั่นคงพัฒนาขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยพลโทนรทิพย์กล่าวว่าการปฐมนิเทศผู้บังคับหน่วยครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณาการการทำงานทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานทางด้านการข่าวเชิงรุกการบูรณาการกำลังในพื้นในระดับพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนงานการเมืองเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับการเดียวกันขอให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในพื้นที่การดูแลเยาวชนและก็การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดที่ไม่เหมาะสมเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วยครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้ย้ายชัยวัฒน์ นฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอ

0: มหาไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธันกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้ม
4: โอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟ

0: รันสร้างฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: เคแคสสมัครตา
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน
0: เพื่อพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: เคแคสสมัครตา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
5: MCOT Radio Network ช่วง
7: แรกแรกวาดเดอร
8: ์แรกวาดเดอร์
7: ตรงชัดร้อยต้องนายสาธิตคุยข่าวชาวท้องถิ่น
9: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
10: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปติดตามดูปอสวนะครับเขาได้เดินทางไปให้บริการด้านการสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชน6พฤษภาคม2569วาทีร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จังหวัดชุมพรนะที่บ้านห้วยตาซิ่งหมู่ที่17ตำบลบ้านควนอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรครับโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรวาทีร้อยตีกิติภพรอดดอนเนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครที่เสียสละเวลามาดูแลสุขภาวะของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทักทายชาวบ้านที่เดินทางมารับบริการอย่างใกล้ชิดอันนี้ท่านวาทีร้อยตีกิติภพรอดดอนท่านก็เคยเป็นนายอำเภอลังส้วนถึง2รอบนะครับนะก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีการออกด้วยในครั้งนี้เนี่ยก็จัดสรรกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการวัดความดันโลหิตการจ่ายยารักษาโรคตามอาการบริการด้านทันตกรรมให้คำปรึกษาและดูแลรักษาฟันบริการแพทย์แผนไทยครับแล้วก็ให้คำแนะนำด้านสมุนไพรดูแลสุขภาพตามวิธีของธรรมชาติแล้วก็การตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่นอกจากนั้นก็ยังให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้วก็ป้องกันโรคด้วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นกับที่จะกระตุ้นการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาในการช่วยเหลือประชาชนในทิ้นธุระกันดารให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพพรานามัยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาท่านที่อยู่ในปอสวชุมพรทุกท่านครับที่ย่างอ้อยท่านก็ได้ถ่ายวันสำคัญสำคัญของชาติเราเนี่ยออกมาสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นหรือว่าแค่ชัวขู่ชัวยามแต่ก็ยังทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่เวลาจะไปสถานีรับบริการ

0: สาสุกองรัฐที่อยู่ประจำตำบลหรือตามอำเภอเนี่ยนะมันเป็นไปด้วยความยากลำบากเลยเพราะปริมาณคนมันมากนะแล้วก็ถ้าท่านนี้มันมีน้อยนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้ไปตรวจกับหน่วยแพทย์เขินถีก็เรียกได้ว่าชาวบ้านเขาก็บ่ายอกบ่ายใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรนะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำส่วนพืชเศรษฐกิจพืชเชิงเดียวเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะครับเรื่องกองสร้างเคมีในเลือดเนี่ยเพราะว่ามันทำไมเกษตรกรชาวส่วนเนี่ยหมองเถงใต้มาในวัยอันไม่สมควรเนี่ยมาหมาแมวไม่ว่าท่านจะฉีดยาคายาท่านจะฉีดยาป้องกันมาแรงท่านจะจุดไฟพอได้ต่างๆนี่นะครับหัวนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นทางมูทางป่านี่นะครับถ้าทำให้รัดกุมไม่ดีนะไม่ใส่แมสป้องกันแต่ทางผิวหนังนี่แหละครับนั่นเราก็ต้องใส่ถุงมือใส่เสื้อแขนยาวที่มันจะคุมได้ต้องทาก็ต้องเป็นบูทมัวก็ต้องใส่แล้วควรจะบอกว่ามาพื้นไหมอึดอัดจีตายจะทำไรได้ก็แล้วแต่สำหรับผมที่ติดตามทำข้ามาผมไม่ประนีประนอมตลอดครับนะถึงเวลาก็มาเล้งครับบางทีก็เหลือเป็นพิษครับโลโก้ใจครับสารพัดครับต้องระมัดระวังครับถึงจะบอกว่าอย่าไปใช้สารเคมีได้ไหมมันสู้ก็ไม่ได้กันแล้วอ่ะเพราะว่าแต่เทศกรรมขาดเรามันเดินมาพิษทางแต่แรกแล้วใช่ไหมดังเดิมมันเราไม่เคยใช้สารเคมีครับเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาพอเราไม่มีสารเคมีมาใช้มันก็ทำการเกษตรได้ดีในระดับนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีสารเคมีเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเออเห็นแล้วนะตรงสารเราก็ไปเหลียกว่าถุงเทก็สารเคมีแน่นอนเลยครับระยะแรกๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันเป็นระยะกลางแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์จากสารเคมีต่างๆเนี่ยแต่ในระยะยาวซึ่งปัจจุบันก็เจริญเม็ดแล้วครับว่าระยะยาวเนี่ยมันเป็นพิษแล้วจะฆ่าไม่ได้ปัจจุบันผลไม้ออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศนะอย่างโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยประเทศจีนนี่ก็ตรวจเข้มงวดมากไม่เนอะหรือว่าจะเป็นผลไม้ตัวอื่นก็แล้วแต่ครับเราไม่สามารถที่จะไปส่งไปออกไปได้ครับจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาไม่เอาอันตัญญาทำร้อยกับสารเคมีนะนะอย่าทำร้อยครับมันจะมีครอบมีเคสได้ชายคือชายต้องชายด้วยความรู้นะว่าสิ่งไหนชายได้สิ่งไหนชายได้แขนไหนสิ่งไหนไม่ควรชายเหมือนชายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างเช่นจะต้องถิงไว้กี่วันต่อจะเก็บผลผลิตได้เนี่ยต้องเอาตามนั้นครับไม่ไปนานแล้วผลผลิตของเป็นก็ไม่มีขาได้ครับเนื่อยเพราะว่าอันนี้ก็ฝากบอกกันไว้นะครับท่านผู้ฟังนะแต่ที่สำคัญคือเจ้าของส่วนเองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกที่ว่าขี้เนี่ยขี้ตืดเนี่ยนะต้องลงมือทำเองหนุกย่างเนี่ยด้วยความอยากต้นเนี่ยนะต้นก็ต้องไปห้ามหม้อตรวจเหลือนะครับเซตสิ้นฤดูกาลการให้สารเคมีต่อพืชพ่นในส่วนแล้วเนี่ยต้องไปตรวจเหลือนะครับทิ้งไว้ตั้งเดือนสองเดือนไปตรวจแล้วถ้าพบว่ามันมีสารเคมีมาต้นก็ต้องรักษานะครับอย่าไปสะสมไว้ถึงต้นต้องไม่ลืมนะว่าการสะสมบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ยในชุมพรเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าถึงขั้นเป็นโรงพยาบาลในมาตราอะไรที่มีการซ่อนคณะแพทย์ซ่านนะครับมันก็ตัวไปพนันพนันแล้วถึงเวลานี่มันก็จ่ายยาตามอาการของมันเพี้ยแต่ถ้าท่านมีพอมีเงินมีทองท่านจะไปซื้อหลาท่านจะไปหมออ้อที่ฮัตได้นะหรือท่านจะไปที่ไหนที่เขามีโรงเรียนแพทย์นะพนันแล้วท่านจะได้เมลคาร์ดพอเจ้าเหลือต้นไปตรวจสอบทำการวิจงวิจัยหลังการตั้งเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะดีว่านะแต่อย่าไปเที่ยวว่างถึงโรงพยาบาลเอกชนนะว่าบอกความมันมามีไหมเรื่องวันนี้มันมีแต่ว่าความสะดวกสบายแต่การรับการนอนการข้าไปอยู่ในห้องพักผู้ป่วยแต่ก็ไม่ได้พบแพทย์ทันทีนะอาจจะเป็นแพทย์ประจำแต่ก็ไม่ได้ต้องกระโหลกมันก็มีอันนี้ไปดีใจไปโรงพยาบาลที่ห้องรัฐนี่แหละครับดีว่าเผื่อแล้วแค่นั้นแต่ว่านั่นแหละก็ต้องดูว่าระดับไหนเอาเป้าฟ้าไปเป็นข้อคิดนะครับนะการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันไม่หงายนะครับมันไม่หงายเลยท่านผู้ฟังแค่นั้นต้องเข้าใจต้องระมัดระวังตัวเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าฉลาดใจผมเนี่ยเคยคุยกับหมอสักสิบพอโรงพยาบาลลังส้วนเนี่ยท่านบอกผมเลยนะครับแผลเป็นไข้วัดเนี่ยเจ็บคออะไรต่างๆเนี่ยอย่าหนังกินแต่ยาพารานะเชื้อโรคมันไปไกลกว่ายาพาราเยอะนั่นน่ะรู้ว่าคออักเสบจะเล็กจะน้อยเนี่ยต้องหาหมอครับไปฉีดยาไปเลยผมเนี่ยแป๊บเดียวผมฉีดยาทีจะเสียกี่ดอกก็หวานไปดูจังหวัดไหนก็แล้วแต่ไปทำงานจังหวัดไหนเนี่ยไปถึงหมอจะให้ยาพาราคิดพวกไม่ต้องอาการนี้ผมหนูหมอชิดไอพาราที่เป็นยาชิดเดี๋ยวผมตาเพราะว่ามัน ไปเร็วว่าแรงว่าแล้วก็ให้หรือว่าใครจะบอกว่าติดยาเข็มที่ก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าถ้าอยู่หลังส่วนพุ่งเอาหาหมอสักซิดเนี่ยครับเพราะว่าแกจะมีสู้ในการดูแลเรื่องโรคพนีนะก็หลายท่านฟังนะครับนะเอาเดี๋ยวไปปักกันแป๊บเดียวกับผมกันไหม
1: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดตามเบอร์หนึ่งเลือกนายกตุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองดงสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานินชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุงนำลังส้วนถุงกะโก้ผัดโตละแม่ชาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไม่โพค่าผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็หายไปด่วนเลยนะครับที่4แบงค์พาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบๆไปกันเลยครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โพค่ารอต้อนรับทุกวันครับต่อครับก็มาพบกับผมนายสาธิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังไปดูอุบัติเหตุซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาซะแล้วแม่เอ้ยย่างระเบิดกลางทางเนี่ยแต่สาเหตุของย่างระเบิดสาเหตุหนึ่งคือการถูกน้ำหนักเกินนะครับก็เกิดเหตุมีรถย่างระเบิดกลางทางมีรถกระบะแล่ไปข้างไหนเอ้าถูกคนทั้งยี่สิบกว่าคนกระบะคันเดียวนะก็บาดเจ็บกันละนาวดีไม่ตายพกผืนเสื้อผ้าคมทองพนารอย69กับ14นาฬิกา30นาทีก็ได้มีการรับแจ้งนะพันตำรวจโทยิ่งนันทิยารักดีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจถาแสอำเภอถาแสจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็ได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะบรรทุกแรงงานครับเกิดย่างระเบิดขึ้นมาเสียหลักผิดความย่างรุนแรงพันตำรวจโทยิ่งนันทิยารักดีกับสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจถาแสก็แรงประสานหน่วยกู้ภัยต่างๆแล้วก็ตำรวจทางหลวงชุมพรครับตรวจสอบนะโดยตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวงซี่กองกำกับการซ่อมกองบังคับการตำรวจทางหลวงนี่นะครับซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงชุมพรเรียกกันง่ายๆหน่วยบริการทางหลวงถาแสร้อยตำรวจเอกวิมลแก้วชูดาบตำรวจธนพลเกิดเข้าทะลุก็แค่ไปที่เกิดเหตุอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรป้องกันวัดเดชซําซอนครับเพราะว่ารถนั้นติดกว้างอยู่1ช่องทางจากการตรวจสอบพบว่ารถกระบะทะเบียนยอยักษ์คอไข่3138ขอนแก่นบรรทุกแรงงานชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แล้วนะครับอย่าไปเอาชื่อประเทศคือจำนวน26คนแต่ว่ามีเอกสารถูกต้องกำลังจะเดินทางไปทำงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เกิดเหตุไม่ขาดฟันนะครับย่างระเบิดย่างจังทำให้รถเสียหลักผิดความผู้โดยสารกระเด็นออกจากรถบางส่วนกระเด็นลงใต้สะพานของหมูนอนบาดเจ็บกันเต็มไปหมดก็ได้รับเรียงส่งโรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลถาแสมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้ร้ายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตขนาดนั้นนี่ก็คืออุบัติเหตุอย่างนึงจริงๆเนี่ยรถกระบะผมไม่เข้าใจว่าถูกมาได้เพื่อหยิบพวกคนมันผิดกับพอจะใส่กระบะล่างมานี่ผิดกฎหมายทันทีนะแล้วก็ย่างมันหลับไม่ไหวอยู่แล้วย่างรถเนี่ยมันมารับได้ไหมครับรถกระบะไม่ใช้ทำมาเพื่อบรรทุกน้ำหนักคนเนี่ยหมากเขาไว้หนังมาแต่ในห้องโดยสารคนครับคนกลางๆคนทั้งล่างอีก3คนเท่านั้นเองครับไอ้ที่เลือก20กว่าคนมาใส่อาจจะนั่งกันผิดกฎหมายเต็มๆขอฝากทางตำรวจทางหลวงก็ทางสารวัตรสอบสวนของสถานีตำรวจถาแสด้วยนะครับท่านอย่าลืมตั้งข้อ5ไอ้คนขับด้วยนะครับเพราะว่ามันผิดมันไม่สามารถที่จะเอามาบรรทุกพันนี้ได้เอ็นเออเอานี่ก็ฝากบอกกันไว้ให้ตนได้รู้เรื่องราวกันสักคิดนึงนะครับท่านผู้ฟังนะเราไปดูกันต่อทีเดียวแล้วกับวันนี้แม่ไปเห็นอบต.นาคาแหละก็เอาลงใน Facebook นะครับเป็นชิ้นงานที่ผมเห็นแล้วถึงทีเดียวกับการติดตั้งระบบผลิตน้ำ

0: ประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติรั่ววอเตอร์เทคที่หมู่ที่10ตำบลนาค่าอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำอัตโนมัติเป็นระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำดิบสร้างมาตรผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาดได้คุณภาพตามมาตรฐานของการผลิตน้ำประปาที่ใช้ในประเทศไทยนี่ตั้งแต่ผมอยู่ลังส้วนมานี่นะไม่เคยเห็นดีเลยนี่เป็นดูกองนายกอบตแกชื่อว่านายกตงซึ่งจริงๆตอนนี้แกกำลังรับสมัครอยู่แต่ก็ขออนุญาตกับพระว่าเพิ่งเห็นก้าวในวันนี้นะนายกอัศรากรชิมันนี่เนี่ยหรือว่านายกตงเนี่ยซึ่งแกก็มีทีมบริหารอยู่หลายคนอย่างคุณสันสีเจริญสุขรัตน์นายกโดงเนี่ยแล้วก็รู้บ้าวแกที่มาเป็นเลขาคุณชนะอะไรชยานินที่มันนี่เนี่ยนะเอ็นน้องตูนนั่นนะวันนี้ก็ได้ทำงานกันมาย่างเต็มที่ครับวันนี้เนี่ยตำบลนาค่าโดยอบต.นาค่าเนี่ยเขาได้สร้างความก้าวหน้าความเจริญการพัฒนาที่รวดเร็วหน้าแล้วก็พบนี้ถึงจริงๆนะครับสำหรับผลงานของท่านนายกตงนี่นะที่ทำมาแล้วเนี่ยนี่นะส่วนท่านมาลงสมัครไม่เป็นพื้นนี่นะตอนนี้ท่านก็ฟังรายการพบเนี่ยท่านก็ได้มาประชาสัมพันธ์ท่านได้ก้อนหรือยาทางคือได้แจ้งกกต.เราสามารถที่จะเอามาประชาสัมพันธ์ได้แจ้งเอากกต.ไปว่าก็ใช้รายการพบเนี่ยมาเป็นทีแปรพันการสมัครของแกนั่นนะอัศดากรที่แบบนี้ว่านายกตรงเนี่ยเบอร์เตือนฟังในโน่ในสปอร์ตที่เปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวใจนี่นะครับนะเอาก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดหลอคูคลองก่อสร้างฝ้ายน้ำล้นในคลองต่างๆภายในตำบลเนี่ยอันนี้แก้ปัญหาทางน้ำท่วมทางน้ำแรงผมเห็นแล้วนะครับเรามีอบต.นาค่าเนี่ยมันมีพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่อยู่เสร็จแล้วมันมีลำห้วยที่มันจะได้รับน้ำจากแม่น้ำบางส่วนเขารู้จักเก็บเขารู้จักทำประตูบริหารน้ำนี่ครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะนอกจากนั้นเวลานี้ถนนเกือบถูกสร้างเลยนะครับในอบต.นาค่าเนี่ยมีไฟฟ้าส่องสว่างอันนี้เป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็คือใช้พลังงานโซลาร์เซลล์สุดยอดมากครับนะแล้วก็ถนนเนี่ยเขาขยายไปไล่ถีไล่ทางอาจจะยังมาได้ครบร้อยนะครับนะแต่พวกนั้นแล้วว่า4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเร็วก็ต้องขอขอบคุณนาทีท่านได้ทำงานเผื่อบ้านเกิดเมืองน้อยแล้วก็นาค่าบามจืดเนี่ยเป็นทีตระกูลพ่อผมก็ได้ถือกำเนิดอยู่นะครับที่สำคัญเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยในงานแห่ผาแก้งเรือเทพมังกรเพชรนาค่าเนี่ยได้รับถ้วยพระราชทานครองในรัชกาลที่10ในรางวัลชนะเลิศประเภทเรือ32ฟรีภายนาประจำปี2567ปีที่181นะโอ้สุดยอดมากเลยก็ค่อยคุณอัศดากรจะมาดีนายต้องระดมแรงนะครับได้มีความภาคภูมิใจในผลงานของท่านนะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันบ้างครับ6พฤษภาคม7พฤษภาคมเพชรบุรีประจวบมีฝน 20% ชุมพรสุราษฎร์นครขณะนี้จะมีฝน 60% นะวันนี้ก็ตกกันนักหลายทีแล้วปัตตลุงจองค่าปัตตานียาลานสิวารกัน 30% เอาแคปเก็บน้ำกันไว้นะอย่าปล่อยมันหลงเล่ไปหมดนะเดี๋ยวก็พอหมดฝนนี้แล้วอีกพักและว่าต้นจะได้รับฝนลูกไม่รู้ว่าจะถึงงาฝนนะครับนะเอาวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับท่านผู้ฟังคุยพ่อมาจ่ายมาเลข0841880808เลยอย่าลืมนะลูกหลานใครที่เรียนจบม.3แล้วเนี่ยไม่มีทุนไม่มีร้อนนะไม่ต้องไปดิ้นรนเรียนม.ปลายมันห่างอันยาต้นไปดีผ่านนิดลังส้วนเลยนี่แหละนะไปเนี่ยบอกอาจารย์ไปยุ่นไม่โคค้าบอกนายซาติดตั้งให้มาบอกเลยว่าไม่มีตังค์จะมาเรียนฟรีว่าประนันว่าพ่อมาสร้างงานครับอาจารย์ไปยุ่นไปแล้วว่าใครฟังรายการพวกน้องเก็บทุนไว้กับกันนะเอาไว้วันนั้นก็ได้กันนะเอาวันนี้ก็คุณกันในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: ตรงชัดเจนร้อยตรงนายสาธิต
2: คุยข่าวเช้าท้องถิ่นโดยสาธิตสีหฤทัย
3: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองฟันยี่พกงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
4: แค่แพ็คสมัครตา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วัน

0: เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่แค่สมัครตา
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
6: mcot radio network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะกับการเดินทางและการทำงานในการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลายามเช้ากนกพรออนแอร์นะคะก็เริ่มต้นด้วยแชร์สิ่งดีๆนะคะไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเจอเหตุการณ์ไหนยากง่ายใดๆก็นะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆของการทำงานนั่นเองนะคะก็บอกว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำงานใช่ไหมถ้าเรามีงานเราตั้งใจเราทำให้มันดีมันก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็แบ่งปันในช่วงเวลาตรงนี้กันด้วย 90.75 และ 104.75 เดินทางพร้อมๆกันนะคะและคุยข่าวแล้วเรื่องวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นนี้นะคะในเรื่องราวที่ต้องบอกว่าแหมใครที่ชื่นชอบปลากระป๋องใช่ไหมแม่เมื่อวานนี้ก็เราก็ติดตามกันอยู่นะตั้งแต่มีการออกมาโพสต์นะคะ

ปลาด้านในเนี่ยมันดูแปลกแตกต่างกว่าปลากระป๋องทั่วไปนะคะล่าสุดนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าปลากระป๋องไม่ตรงปกใช่ไหมคะอย.ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะคุณผู้ฟังในส่วนตรงนี้นะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่ปลาที่จดไว้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มาฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าของนะคะว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เหมือนทดลองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่มีการสั่งเรียกนะคะคือออยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานหลังมีคลิปผู้บริโภคตั้งข้อสงสัยว่าเนื้อปลาเนี่ยเอ๊ะมันไม่เหมือนปลากระป๋องทั่วไปนะคะมันไม่ตรงปกค่ะผลตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกคืนสินค้าประมาณ13,000กว่ากระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะปลาแมคเคอเรลที่ปกติอยู่ในกระป๋องเนี่ยเนื้อมันจะแบบมีเกล็ดละเอียดนึกออกมั้ยคะมันจะเรียวๆอ่ะมันจะเรียวๆนะคะคืออันนี้คือขยำให้แมวบ่อย2ก็คือชอบกินยำปลากระป๋องค่ะซอยหอมพริกลงไปบีบมะนาวนึกออกมั้ยแต่ทีนี้เปิดออกมาเอ๊ะทำไมเนื้อมันคุ้นๆสุดท้ายแล้วนะคะก็เจ้าของก็ออกมายอมรับแล้วก็มีการตรวจแล้วก็คือสุดท้ายบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำใช่ไหมคะสุดท้ายเจ้าของเขาก็ออกมาบอกนะว่าเป็นปลานิล นะคะไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนตรงนี้แล้วก็ทางด้านของผู้บริหารเจ้าของเมื่อวานนี้ก็ออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนเนอะว่าขอโอกาสนะคะขอโอกาสนะคะแล้วก็ประเด็นใดๆในทางกฎหมายก็ต้องให้นะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาเข้าไปดูแลตรงนี้นะคะรวมไปถึงนะการจดการมาตรฐานอะไรต่างๆก็ต้องคุ้มครองนะคะในส่วนผู้บริโภคปลานิลทานได้ค่ะแต่ว่าเอาตรงไปตรงมาสมมติเป็นสินค้าใหม่ที่เราจะทำปลานิลเป็นปลากระป๋องก็จดไงคะจดว่ามันเป็นปลานิล นะบอกให้ผู้บริโภครับรู้ว่ามันคือปลานิลไม่ใช่ปลาเมคาเรลอ่ะก็จบแค่นั้นก็คือจบเลยได้มาตรฐานจบเลยก็คือผู้บริโภคก็จะรู้ว่าอ๋อปลากระป๋องยี่ห้อนี้นะคือทำมาจากปลานิล นะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ต้องตรงไปตรงมาแค่นั้นเองนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวเรานะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องยามเช้าค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่เราเจอกันในสังคมเยอะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลยิ่งโลกมันไปไกลมากๆและรวดเร็วมากมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวถ้าทันเวลาอีกหนึ่งประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือภัยคุกคามออนไลน์ใช่ไหมคะที่ไปถึงเด็กน่ากลัวมากคุณฟังเมื่อคืนนุ้นดูข่าวนี้มันก็เรามีลูกหลานเนาะแล้วก็ลูกหลานที่อาจจะได้จับจอโทรศัพท์มือถือแล้วสามารถดูได้ทุกสื่อเลยเดี๋ยวนี้เข้าได้หมดจะแบบว่าแบบที่เขาบอก18บวกเด็กดูไม่ได้เดี๋ยวนี้เข้าไปถามว่าดูไม่ได้หรือดูได้ด้วยแล้วก็ยังมีการสื่อสารในเกมต่างๆที่ส่งผลไปให้เด็กเยาวชนนะคะไปเจอกับมิจฉาชีพไปเจอกับคนหลอกลวงไปเจอกับคนไม่ดีอ่ะเยอะนะคะคุณฟังแล้วก็ส่งผลไปถึงการแบล็คเมลต่างๆมากมายนะคะอ่ะฝากเอาไว้ในเรื่องราวตรงนี้เริ่มต้นด้วยช่วงเวลายามเช้ากับกนกพรออนแอร์นะคะเรื่องราวดีๆอยู่เป็นเพื่อนและการเดินทางของทุกคนด้วยแล้วก็เพลงเพราะๆที่มอบให้กับคุณฟังทุกๆคนกับการเริ่มต้นตรงนี้นะเอาล่ะค่ะฟังเพลงกันนะคะสบายๆ ยามเช้าค่ะ

กับช่วงเวลาของรายการนะคะดูแลกันตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาของการเริ่มต้นนั่นเองนะคะก็มีสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความสุขดีๆตรงนี้กันด้วยค่ะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเอาล่ะค่ะก็ถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะก็ส่งมอบและส่งต่อสิ่งดีๆที่เป็นอีกหนึ่งความสุขนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะร่วมมาสร้างเช้าดีๆพี่บ่าวสาวนุ้ยนะคะที่หาดใหญ่นะคะนะด้วยกันค่ะก็ที่งานเน็ตกาแฟรัน2026นะคะงานวิ่งที่ร้อยย่างแรงค่ะแถมยังได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยนะคะมอบค่าสมัครทั้งหมดเนี่ยให้โรงพยาบาลค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังวิ่งชมเมืองนะคะสวยสวยและก็กองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวก้าวนพก้าวเจมจิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกรนรัศมีแขและตั๊กบริบูรณ์ค่ะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแดนซ์มันๆได้แรงอกนะคะกับกระแตอาสยามตั้มโดมเดอะสตาร์รับรองว่าร้อยนัดนะคะพร้อมอิ่มท้องกับของอร่อยๆนะคะที่ยอดฮิตในหาดใหญ่นะคะกินคู่กับเนสกาแฟเรดคัพหอมเข้มกลมกล่อมและกิจกรรมพร้อมรางวัลที่ขนมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะรีบมานะคะเว็บไซต์ไทยรันเพียง490บาทเท่านั้นแล้วมาเจอกัน7มิถุนายนนี้นะเดือนหน้า7มิถุนายนเวลา5ตี5นะคะที่โรงเรียนศรีนคร

0: มูลนิธิหาดใหญ่ในงานเนสกาแฟรัน2026นะคะฝากเอาไว้นั่นเองค่ะกับช่วงเวลาดีๆนะคะรวมไปถึงยามเช้าตรงนี้ด้วยค่ะนะคะใครก็แล้วแต่นะคะสำหรับสายดูแลนะคะเกษตรนะพืชผลทางการเกษตรปลูกอะไรที่ไม่โตไม่เขียวไม่มีดอกไม่มีผลไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มตัวช่วยสำคัญนะคะฟื้นฟูมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติอีก25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารดูดซึมนะคะได้ง่ายการใช้งานก็ง่ายค่ะดินเน่า1ขวดในขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามมา1ซองทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านได้ในราคาเพียง699บาทนะคะวันนี้สนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าประกันค่าจะส่งสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์ค่ะและที่สำคัญนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะในทุกการเริ่มต้นในทุกการทำงานด้วยเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่แถวนากระตราใช่ไหมคะรถยางระเบิดขนญาติมาเยอะๆนะคะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะจังรถชนกันนะคะยางระเบิดแล้วก็น่าจะแบบว่าชนกันแบบว่าเกี่ยวคันอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด20กว่ารายแน่ตอนแรกตกใจเอ๊ะนั่งไงมายังไงทำไมเยอะอ๋อพออ่านข่าวไปอ่านข่าวมาอ๋อไปแบบทุกบรรทุกญาติมาข้ามจังหวัดมาเพื่อจะไปทำงานที่สุราษฎร์แล้วก็เกิดยางระเบิดมันน่าจะหนักนะคุณผู้ฟัง20กว่าคนนะในโดยรายละเอียดก็ประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส2รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยประมาณสัก10กว่ารายนั่นเองค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยละกันนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอและที่สำคัญก็คืออย่าประมาทในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วย 90.5 และ104.5 MHz ค่ะก็แบ่งปันกันนะคะรวมไปถึงช่วงเวลาดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์แล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของใครก็แล้วแต่ที่ต้องการนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปห้ามพลาดค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 0266600008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงรายการดีๆกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียน

0: เลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Education เปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
13: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฝันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แค่สมัครตา
15: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
16: ยั่วโมโหหรอ
15: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
16: ้ไม่รู้ไม่ฉี
15: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
17: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
15: ทำไมถึงหอมขนาดนี
17: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
18: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
19: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: mcot radio network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เรื่องดีๆนะคะก็เริ่มต้นด้วยกำลังใจที่เติมเต็มความสุขเสมอนะคะบางวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่เชื่อไหมคะว่าเราต้องรู้จักที่จะขอบคุณสิ่งที่เริ่มต้นเสมอนะคะขอบคุณความโชคดีที่เราตื่นมาที่เราได้เจอที่เราได้ทำที่เราได้เจอคนที่เรารักที่เราได้กินอาหารอร่อยๆที่เราได้พูดคุยฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทุกการพบเจอนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องดีๆทักทายกันในเบรกที่2นะคะกนกพรออนแอร์แล้วก็ยังคงอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันแชร์เรื่องของสุขภาพแล้วก็แบ่งปันความสุขกันเหมือนเดิมนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาก็จัดไปจัดให้ตามคำขอนะคะดูแลกันแล้วก็หนึ่งงานเพลงนี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะคืนอำลาทูลทองใจนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยสาวๆซอยพันรายทุกๆคนแฟนรายการที่รับฟังดีเจพี่โอทุกๆคนเลยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์

0: ดังในอดีตนะคะยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยค่ะแบ่งปันความสุขดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณฟังกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของการเริ่มต้นมาแชร์เรื่องของสุขภาพกันหน่อยละกันนะคะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญนะการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยนุ่นว่ามันตอบโจทย์ชีวิตและความสุขมากมายเหลือเกินนะเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่เจ็บไงมันไม่ปวดมันไม่เจ็บตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดหัวตรงนี้อาการมันบ่งบอกแล้วเราก็เป็นทุกข์เนาะเป็นทุกข์สุดท้ายก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอพอมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันไม่ค่อยจะดีต่อใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมานำมาฝากกันในเรื่องราวของสุขภาพที่เราจะต้องดูแลค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใช่ไหมร้อนที่ผ่านมาเนี่ยทำใครน้ำหนักพุ่งบ้างคะนุ่นหนึ่งในนั้นแหละ เราฟังไปพร้อมๆกันนะพูดเหมือนพูดให้ตัวเองฟังแล้วก็ให้คุณฟังฟังด้วยร้อนนี้กินอะไรแล้วมันน้ำหนักพุ่งมันก็ต้องพุ่งอะเนอะเพราะว่าพอมันร้อนปุ๊บเราก็อยากกินอะไรเย็นๆอยากกินอะไรชื่นใจส่วนมากที่ชื่นใจมักจะมีน้ำตาลจริงนะคะรู้สึกว่าตัวช่วงนี้ตัวแน่นเมื่อเช้าใส่ชุดแบบเดรสกระโปรงมานะคะซึ่งมันจะต้องสวมจากขาขึ้นมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าติดตรงไหนติดตรงก้น ดึงไม่ขึ้นจริงๆที่ฉันก็คิดว่าซิปจะแบบมันแตกเลย ก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆกินน้อยนะแต่ว่าอาจจะหนักน้ำไปนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เลยรู้สึกเลยว่าเนี่ยร้อนเนี้ยน้ำหนักพุ่งเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังขาแน่นอนค่ะเทรนด์สุขภาพวันนี้ก็คือใครที่ชื่นชอบนะคะเรื่องราวของความเย็นความหวานนะคะอย่างเช่นไอศกรีมนุ่นไม่ได้ทานเลยนะไอศกรีมอ่ะนะคะหรือบางคนชอบแหมหน้าร้อนเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงนะมะม่วงก็ข้าวเหนียวในตัวดีน้ำแข็งใสอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังหรือน้ำอัดลมนะคะที่เป็นตัว

0: อาการของน้ำตาลสูงปรี๊ดเลยคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้ละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยนะคะน้ำหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนจากสิ่งเหล่านี้ที่นุ่นพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเปลี่ยนเป็นอาหารที่อ้วนน้อยกว่ามาเป็นผลไม้แช่แข็งเย็นๆดีไหมอย่างเช่นกล้วยองุ่นแตงโมแช่เลยฟีดเลยนะคะหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติแช่เย็นราดลงใบผลไม้สดๆอะไรประมาณนี้นะคะช่วยได้นะนะส่วนใครที่ชอบทานแบบข้าวเหนียวมะม่วงลองเปลี่ยนดูสิคะเปลี่ยนค่ะนะคะที่ทำให้อ้วนน้อยกว่าลดปริมาณน้ำตาลนะคะเน้นมะม่วงมากกว่าข้าวเหนียวรับประทานแต่พอดีไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้นะข้าวเหนียวมะม่วงกินได้ให้กินมะม่วงมากกว่าข้าวเหนียวละกันเพราะข้าวเหนียวเนี่ยตัวการของน้ำตาลสูงมากๆเลยนะคะสูงกว่าข้าวสวยมากๆมากๆมากๆเลยค่ะนะน้ำแข็งใสก็เหมือนกันเป็นน้ำหวานที่ราดลงไปบนน้ำแข็งใสเนี่ยส่งผลต่อระดับน้ำตาลใช่ไหมในเลือดสูงอย่างรวดเร็วกระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกฟินมากแล้วก็อิ่มเอมหลังจากที่เราได้ทานแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานน้ำตาลในกระแสเลือดค่ะถูกดึงลงมาอย่างรวดเร็วส่งผลให้หิวใหม่ในเวลาไม่นานนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้ำผลไม้ปั่นสดไม่เติมน้ำเชื่อมก็จะโอเคกว่านะคะวันนั้นปรับเปลี่ยนได้นะหรือใครที่ชอบดื่มน้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลมก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำตาลปริมาณของน้ำตาลเนี่ยสูงนะคะกระตุ้นสมองให้รู้สึกอิ่มเอมแต่หลังจากดื่มไม่นานรู้สึกหิวใหม่อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนดูค่ะลองมาทานน้ำเปล่าเย็นๆแช่ผลไม้สดนะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะให้เราชื่นอกชื่นใจผลไม้ที่มีน้ำอย่างเช่นแคนตาลูปเอ่ยนะคะแตงโมเอ่ยใดๆประมาณนี้นะคะก็จะช่วยได้นะฝากเอาไว้ด้วยสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @wiratsin หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: แล้วค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้กับพี่ปั้นแหลมทรายนะคะซึ่งตอนนี้ไปอยู่ห้วยทรายขาวโทรมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วโทรมาแล้วก็สัญญาณไม่มีก็ฮัลโหลน้องนุ่นน้องนุ่นได้ยินนะแต่ว่าพี่ปั้นไม่ได้ยินเนื่องจากว่าสัญญาณมันไม่มีนะคะก็เลยไม่ทันได้ขอเพลงจะขอเพลงอะไรสักอย่างสัญญาณมันหายไปก่อน เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้แล้วกันเอ็นดูมากเลยนะคะโทรมาแต่ว่าสัญญาณตัดขาดเราไปก่อนค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะคะพี่ปั้นชอบขอแหละเพลงนี้กล้ำกลืนนะคะของพัชราแวงวันค่ะส่งมอบให้นะคะช่วงเวลาของความสุขค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยของพี่อิทแหลมทรายเธอเปลี่ยนไปแอมสวรักษ์ลีลาบุตรแล้วก็ครึ่งเบรกหลังเราจะเปิดสายหน้าใหม่2เสียง2สายกันนะคะ07764 1567ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขสะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสมอ
2: MCOT Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
3: MCOT Radio Network
2: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: ไม่รู้ผิดหรือถูกเพลงนะคะแต่ว่าเธอเปลี่ยนไปมีแต่ของไซแอมใช่ไหมพี่อิดนะคะจัดไปแล้วกันนะคะพี่อิดแหลมสายมอบทุกเสียงทุกสายค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะมาค่ะสองเสียงสองสาย0776415 67นะคะขอเพลงด่วนๆกันค่ะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: แล้วค่ะสองเสียงสองสายนะคะใครที่ไม่เคยโทรหรือโทรไม่ติดนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะดีที่จะได้โทรติดนะคะรีบโทรมา นะคะเพราะว่าอ้าวก็จริงๆลองดูลองกดดูนะคะสวัสดีค่ะสายแรกค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
0: ับ โอ้ยเสียงคุ้นๆอุ่นๆใจนะคะหนุ่มหล่อหมู่สองพี่ณเดชนะคะว่าไงบ้างคะวันนี
2: ้นี่จะเอาเพลงเมืองมนรักแขวนคนเดียวนะ
0: อะไรนะคะ
2: เอาของเมืองมนรักแขวนคนเดียว
0: รักแฟนคนเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าคนใจเดียวรักเดียวใจเดียว
2: ใจเดียว
0: ค่ะของเมืองมนนะคะพี่หนุ่ม
2: พี
0: ่ค่ะ
2: ปิยาจะย่ำกันแล้วก็ไอ้ตังเหลี่ยมไซแล้วก็แกขันอะไรกันนะหายถูกบังหายมาตั้งปีนะ
0: จ้า
2: สาวนัดตุงโก้ได้ก็หายมาแล้วมันนี้ไม่ได้ยินเสียงดีนะ
0: เมื่อวานโทรมาขอเพลงให้พี่หนุ่มอยู่นะคะจ้าเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ฝนได้ฝนบ้างไหมคะช่วงนี้กับเขา
2: ได้สองวันแล้วแต่วันนี้ไม่มี
0: อ๋อนะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่หนุ่มขา
2: ครับเดี๋ยวคุณช่วยแล้วมันมัดแล
0: ้วได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราฟังนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสายแรกนะคะพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มอาสายต่อไปมาเลยจ้ะฟังเพลงกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะจ้า
3: จะขอเพลงนั่งอะไรนะเพลงที่ว่านั่งมองฟองเบียร์หรืออะไรเนี่ย
0: นั่งมองฟองเบียร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องนุ่น
3: ไม่ค่อย
0: นั่งมอง
3: หมดแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวเสิร์ชดูก่อนนะคะว่าจะหาเจอไหมผู้หญิงผู้ชายร้องคะ
3: เป็น
0: จำไม่ได้ด้วยอะไรนะคะ
3: ก็มันนานแล้วไงอ๋อ
0: มันนานแล้วด้วยนั่งมองฟองเบียร์ธานินทร์อินทรเทพผู้ชายร้องนั่งมองฟองเบียร์จากไหนคะเนี่ยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
3: ป้าแหววไง
0: ป้าแหววโอเค ป้าแหววนะคะป้าแหววพิเศษเพลงนี้ให้ใครคะ
3: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อะค่ะ
0: อืมได้เลยนะคะ
3: โอ้กันนะจ๊ะดีเจโอ
0: จ้าได้ค่ะ
3: โอเคสวัสดีค่ะ
0: จ้าเราฟังนะคะจัดไปสองเสียงสองสายนะคะเป็นจังหวัดดีๆที่ทุกคนจะได้โทรมาแล้วก็ได้พูดคุยขอเพลงกันนะคะนี่เสียงใหม่ๆนะคะโทรมาบ่อยๆค่ะโทรมาเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้พูดคุยของานเพลงกันด้วยค่ะก็จัดไปนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้รับสองสายนะคะใครไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอกันนะคะมาหน้าไมค์กันเหมือนเดิม0776415 67นะคะมาเคลียร์งานเพลงของพี่หนุ่มนะคะรักแฟนคนเดียวนี่สำหรับคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะไม่เดียวใจนะรักเดียวใจเดียวจริงๆจัดไปนะคะ
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: ทวนาใหม่ของเรานะคะสองเสียงสองสายจัดไปตามคำขอขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะ
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
0: แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรนะคะเพราะว่าทะเลชุมพรสวยมากๆนะคะไปสัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติและความสุขนะคะที่บริโตตอตูคาเฟ่นะคะก็เสน่ห์นะคะของสถาปัตยกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่สุดตระการตานะแล้วก็ยังมีรสชาติไปลิ้มชิมรสนะคะดื่มด่ำกับกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟของพระเจ้าแหล่งเพาะปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดชุมพรเราไปนะคะทานพิซซ่าแบบไฮไลท์นะคะอันซีนพิซซ่าโฮมเมดค่ะพิซซ่าคันโซเน่นะและยังมีอาหารไทยแบบรสชาติจัดจ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลเดือดตำยกครกก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อดินจัดให้เครื่องแน่นๆเลยล่ะค่ะใครสนใจโปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์นะคะลดทันที 10% เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย800บาทขึ้นไปนะคะพิกัดโรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์เปิดบริการ 10:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะสำรองจองโต๊ะนัดหมายคนที่คุณรักนะคะ06543130050654313005นั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้และรวมไปถึงนะคะคุณฟังขานะคะสำหรับการเดินทางและดูแลช่วงเวลาของความสุขโรงพยาบาลวิรศิลป์อย่าลืมนะคะสารต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะบริจาคโลหิตค่ะสารต่อการให้ให้กับนะคะทุกชีวิตที่ต้องการเลือดปริ้นวิรศิลป์เชิญชวนคุณฟังนะคะร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่6ค่ะที่โรงพยาบาลวิรศิลป์นะคะ8พฤษภาคมนี้9โมงถึงเที่ยงก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลชุมพรเขตรมศักดิ์ค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถแวะไปได้นะคะที่อาคารนายแพทย์ประสิทธิ์บริเวณชั้น3ห้องพาเพลินค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการเชื่อมต่อทุกการให้กับปริ้นวิรศิลป์นั่นเอง49ปีที่ดูแลสุขภาพของทุกคนมานะคะสอบถามได้0775425555ค่ะเอาละฝากเอาไว้ในช่วงท้ายตรงนี้ด้วยกับกาแฟดีๆ Coffee Farm ค่ะคุณผู้ฟังคะนะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะความอร่อยเนี่ยเรานะคะเขาเรียกว่าชื่นชอบความเข้มข้นรสชาติดีกาแฟสุขภาพต่างๆนะคะใครต้องการกาแฟดีๆนะคะก็มีกาแฟสูตรเยี่ยวหวานห่อสีเขียวแล้วก็ Black Coffee มีห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดค่ะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยครบจบในแก้วเดียว Black Coffee มีมากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังให้เรารู้สึกแบบมีเรี่ยวมีแรงนะเวลาได้คาเฟอีนรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงค่ะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆของเราด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปเอยนะคะขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ค่ะปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่นะใส่ใจเรื่องสุขภาพกาแฟเขาทะลุแบล็กค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้นะคะ0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์เพจ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะก็บอกได้เลยค่ะว่าเป็นกาแฟดีๆที่ทุกคนหลงรักแน่นอนนะคะในงานเพลงนี้ทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะแล้วก็รอไปพักเบรกนะคะช่วงหน้าพร้อมเดินทางกันต่อเพลงนี้สายยันสัญญาค่ะเพลงที่ชื่อว่าอย่าลืมตัวคนเรานะคะใช้ชีวิตให้ดีรู้ว่าเรามาจากตรงไหนรู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราทำอะไรดีๆเราก็ควรทำสิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่กับเราตลอดเลยนะคะความดีเขาบอกว่าไม่มีวันตายเนาะต่อให้ร่างกายเราไม่อยู่ความดีก็ยัง อยู่ให้ทุกคนที่อยู่ข้างหลังเขาจดจำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะพร้อมเคลียร์งานเพลงที่ค้างค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส1386ผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796ล้านเม็ดไอซ์25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์โมซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อ

0: สั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แค่แพ็คสมัครตา
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แค่แค่สมัครตา
9: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: mcot radio network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงดีๆนะคะในการเริ่มต้นแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังของงานเพลงมาตั้งแต่ช่วงเบรกที่แล้วนะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยส่งต่อความสุขค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันเหมือนเดิมค่ะในช่วงท้ายตรงนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะส่งไปต่อแล้วก็ที่สำคัญค่ะแน่นอนนะคะในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะก็ส่งต่อให้เป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆในงานเพลงนี้ค่ะจากพี่อิทธิ์พนารายนะคะขอเพลงมาของไรอันนะคะเพลงนี้ชื่อว่ากลางดาวค่ะก็มอบกับให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่รับฟัง

0: ผลงานเพลงดีๆนะคะที่ส่งต่อเป็นความสุขนะคะในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆของกนกพรอ่อนแอค
1: ่
0: ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้ไฮลักซ์เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นค่ะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีให้ด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเกนนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจว่าในทุกการเดินทางของคุณเนี่ยคุ้มขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยฝากไว้นะคะกับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ในช่วงรายการค่ะกนกพรออนแอร์อสมทชุมพรออนแอร์ตรงนี้นะคะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ก็เป็นความสุขดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการกันด้วยค่ะก็แจกจ่ายกันนะคะในช่วงเวลาดีๆและก็เพลงเพราะๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ

กับงานเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขกันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่สายทำความสะอาดสายล้างนะคะสายฉีดนะล้างรถเอ่ยล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบไปเลยนะคะนะครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาเอ๊ะทำไมไม่สะอาดต้องใช้อันนี้ค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์เพราะว่าพลังแรงนะคะมีดันความดันเนี่ยสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าทุกซอกทุกมุมนะคะตัวเครื่องล้างหัวล้างมี8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากมีทุกโหมดค่ะโหมดแรงดันโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้คือซื้อมาเครื่องหนึ่งคุ้มนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องใช้ต่อเนื่องได้ยาวนานค่ะไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆค่ะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อม

ุกรณ์ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทรวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายราคานั้นจ่ายเพียงแค่999บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทร026660008 026660008รับประกัน2ปีเต็มค่ะถ้าเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะคะอัลตร้าโพเซน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะแล้วก็นะฝากเอาไว้ด้วยนะคะให้ทุกคนนะทำสิ่งที่เราควรทำทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่มีความสุขชีวิตเราได้มาแล้วนะคะอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปเบียดเบียนใครจงทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะคะส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศัตนะคะพรุ่งนี้เจอกับนุ่นเวลาเดิม 8:30 ค่ะกนกพรออนแอร์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: พี่บ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกัน

0: พร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
7: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
10: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
11: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะไม่ว่าจะต้นเดือนสิ้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนมันก็เหมือนกันทุกเดือนนะคะตั้งแต่มกราถึงธันวานะก็มาพบกันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์นะคะอสมทชุมพรก็ทั้งสองคลื่นนะคะบอกทุกวันคงจะจำได้อะเนาะแต่ว่างานเพลงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกันควักเลยนะคะรู้สึกแฟนเรือนสะเทือนใจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไทยนะคะพี่นัทบอกแล้วนะคะสัญญาเดือน6โจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่สื่อสารมาจากเดือน6ไม่ใช่เดือนหน้าเดือน6ก็คือกันแล้วนะคะคุณฟังก็ขอผลกันนะจากนู่นค่ะบางลึกค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะฝากเพลงทิ้งให้พี่

เศร้าสันติดวงสว่างนะคะสักเพลงหนึ่งจากพี่อีทรักขาวคนขยันของเราคนสวยคนขยันเพอร์เฟกต์ดีไปหมดนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ทุกท่านติดตามรับฟังแล้วก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเชอรี่ค่อยมาอ่านอยู่อ่านแป้งเย็นเทศัตก่อนเพราะเป็นผู้สนับสนุนรายการซัพพอร์ตเรานะคะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องแป้งเย็นเทศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วร้าวอารมณ์ยั่วยวนนะคะมียวนด้วยร้าวอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินแป้งเย็นเทศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนร้าวใจแป้งเย็นเทศัตสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเปรนลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเทศัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองดูลองใช้ดูนะคะในตรงข้ามก็คุณผู้ชายใช้คุณผู้หญิงก็จะติดหนึบลองดูนะแกไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ไปฟังงานเพลงอีกสักหนึ่งงานเพลงนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ใช่แล้วค่ะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะมี2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมแบบนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นนะคะไม่เชื่อหรอโอ้ต้องไปลองพิสูจน์ไปซื้อมานะคะที่บิ๊กซีก็มีนะคะหลังจากที่เชอรี่กว้านซื้อไปหมดแล้วเขาก็นำล็อตใหม่มานะคะเพราะว่ามันถูกลงอีกนะคะคุณผู้ฟังลองไปดูไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่ารีโนเวทก็ไปซื้อหาดูนะมีค่ะชั้นบนนะคะแล้วก็จะสั่งสีอื่นก็ต้องสั่งแล้วรอนานมากเลยเนี่ยนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นี่ก็รอนานเหมือนกันชลีก็ติดเหมือนกันนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปเพราะว่าเราใช้แล้วมันก็ได้ผลนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องพิสูจน์เอาเองนะคะใช้ควบคู่กับแป้งที่อากาศแบบนี้โหเนาะใครก็รอผลหลวงนะคะก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าผลจริงก็มีนะคะปะปนกันไปเลยไม่รู้ว่าอันไหนผลจริงผลเทียมนะคะก็แต่ก็ดีเป็นผลดีกับเรานะที่ได้ส่วนเกินมาเกินไปนู่นเลยบางทีเกินไประนองเลยนะคะอะไรนะด่านนะคะคุณฟังในช่วงนี้โหหาไรล่ะไม่ได้หาอะไรอะค่ะหาเพียงแต่ว่าให้คุณฟังระมัดระวังบุตรหลานนะคะในรถก็ต้องระวังด้วยเห็นไหมที่มีข่าวว่าปิดเทอมเนี่ยเด็กก็จะรอคุณแม่อยู่ในรถแล้วก็รอไปเลยไม่เปิดออกมาอีกนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเล่นน้ำเล่นท่านี่ก็ย้ำกันไปนะเพราะว่าหลายปีนี้ก็มีสถิตินะคะที่ว่าเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมเนี่ยเสียชีวิตเยอะเลยปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมเล็กอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังกันนะเน้นๆเสมอค่ะคุณผู้ฟังโอเคไปฟังงานเพลงกันเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ค่ะงานเพลงนะคะเหล่านี้ก็มอบให้คุณฟังนะน้องนัทบอกว่าขอเพลงสักเพลงหนึ่งก็ให้ช่างเขาเปิดให้แล้วนะคะน้องนัทในเมืองนะคะส่วนพี่นัททุ่งตะโกก็เปิดงานเพลงไปแล้วนะคะในช่วงนี้พี่หมูท่าหินด้วยกับป้ารองก็ร่วมกันฟังเช่นเดียวกับคุณเรวัตนะคะรวมๆกันไปก่อนมันไม่ทันนะคะถ้าเธอพร้อมที่จะฟังฉันก็จะเปิดใช่ไหมคะเพลงอะไรก็ได้แป้งเนนเพศัตค่ะฝากไว้ด้วยนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเดือนแห่งความร้อนนะคะกำลังจะเคลื่อนไปแล้วก็เคลื่อนมาอีกนะเพราะว่าปีนี้มันเอลนิโญยาวนานใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ต้องทำใจแล้วก็ใช้แป้งเนนเพศัตของเราไปพร้อมกับสบู่เพศัตและโลชั่นด้วยนะคะอย่าลืมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดย DJ Cherry
2: Mcot Radio Go Green
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
2: Mcot Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
5: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
7: ้การรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.เช้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได
4: ้ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App
9: นี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8:00 น.เป็นต้นไป สสประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลสสพรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ PRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบวัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมาการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่หยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการ

0: ่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
15: mcot radio network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาเมื่อวันพระราชบดีที่27มีนาคม2523สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดี FC จากเพจสวทชุมพรแล้วก็เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะวันนี้เจอกับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะจากอบจ.ชุมพรค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะเจอกันเป็นประจำนะคะจากนี้ไปทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็จะเจอกับยุ้ยนะคะส่วนวันจันทร์อังคารพุธก็จะเจอกับสองสาวน้องปุ้ยแล้วก็น้องแอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนใครมีภารกิจติดภารกิจอะไรเราก็อาจจะสลับแล้วก็หมุนเวียนมาเจอกันได้นะคะแต่ที่แน่ๆสำหรับยุ้ยก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วก็ฝากน้องแอนนะคะเพราะว่าติดภารกิจไปกรุงเทพจริงๆค่ะช่วงแรกเลยของเรานะคะก็จะขออนุญาตนำข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้นโยบายของท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะซึ่งเป็นถือได้ว่าโอ้โหเป็นนายกที่ไฟแรงนะคะทำอะไรแล้วทำทันทีทำทันทีแบบรวดเร็วทันใจนะคะก็ต้องตามท่านให้ทันเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านให้ความสำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาอบจ.คัพค่ะประจำปี2569นะคะซึ่งในช่วงนี้อยู่ระหว่างการสมัครส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเขาสมัครกันมานะคะเรียกได้ว่าจะสมัครวันสุดท้ายวันที่11พฤษภาคม2569นะคะซึ่งวันนี้เราเจอการเป็นวันพฤหัสตรงกับวันที่7พฤษภาคมก็จะสมัครไปจนถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นช่วงนี้เสาร์อาทิตย์อบจ.ก็เปิดทำการด้วยนะคะโดยท่านสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งอยู่ตึกด้านหลังนะคะใครที่เคยไปอบจ.บ้านอบจ.ของเราจะอยู่บริเวณศูนย์ราชการหรือเขาเรียกสมัยก่อนฉันเรียกว่าศาลากลางหลังเก่านะคะศาลากลางจังหวัดชุมพรหลังเก่าตึกหอประชุมสีฟ้าด้านหลังอะค่ะที่ติดกับสนามเทนนิสท่านก็เดินขึ้นไปที่ชั้น2นะคะพอเดินขึ้นไปชั้น2ปุ๊บห้องแรกทางซ้ายมือค่ะก็จะเป็นห้องทำงานของสำนักงานเลขานุการนะคะที่นั่นก็สามารถไปยื่นหลักฐานการสมัครได้หรือโทรศัพท์สอบถามไปได้นะคะที่หมายเลข077-507-140ค่ะ077-507-140สำหรับปีนี้นะคะการแข่งขันยังคงมีกีฬาที่หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลโอ้โหอันนี้กีฬาอันดับหนึ่งกีฬาอันดับหนึ่งของคนไทยเลยก็ว่าได้ชอบกันมากเลยนะคะฟุตบอลนะคะแล้วก็ต่อมาเลยต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่อยู่ในหัวใจของชาวอบจ.ค่ะเพราะว่าเราจะชอบกีฬาวอลเลย์บอลกันมากเลยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยวอลเลย์บอลอบจ.ชุมพรคือเก่งมากเป็นแชมป์ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเชียร์กันสนุกมากนะคะจะขับเคี่ยวกันกับไม่กี่จังหวัดนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในใจพวกเราว่าเราชอบวอลเลย์บอลมากๆนะคะต่อไปก็จะเป็นกีฬาเซปักตะกร้อค่ะเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกีฬาเปตองมี4ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะถ้ายังไงก็เรียนเชิญค่ะสำหรับท้องที่ท้องถิ่นนะคะก็ขอให้ศึกษารายละเอียดกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครก่อนนะคะว่าในกติกาตรงนั้นเขาจะมีแจ้งไว้อยู่เลยว่าเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกี่คนกี่ท่านหรือเป็นผู้ที่ผ่านการสมัครรับเลือกตั้งมาจะมีสิทธิ์ได้กี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูกติกาให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยเรามาแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นเลยก็คือว่าเราต้องมาตรงตามกฎและกติกาที่ถูกต้องเราไม่เอาเปรียบเพื่อนนะคะเราจะไม่เอาเปรียบเพื่อนกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพื่อนกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอให้เป็นการแข่งขันกีฬาที่วัดกันด้วยฝีไม้ลายมือและสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของมิตรภาพความผูกพันนะคะเพราะว่าจะแพ้จะชนะสุดท้ายแล้วก็เพื่อนกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละกันใครที่สนใจและกำลังรวบรวมหลักฐานใบสมัครต่างๆก็ให้ครบเลยนะคะทั้งชื่อทั้งใบสมัครบัตรประชาชนอะไรคราวที่แล้วที่พี่สจ.นาถพูดไปนะคะว่าจะต้องย้ายอยู่ในอำเภอต่างๆนั้นๆแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ด้วย อย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็โทรไปสอบถามที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร077-507-140นะคะกีฬาอบจ.คัพของเราก็กำลังจะเริ่มต้นแล้วล่ะค่ะในเดือนพฤษภาถึงมิถุนาเรียกได้ว่าแข่งขันกัน1เดือนเต็มเลยนะคะแต่ว่าก็ยังดีนิดนึงที่พฤษภาปุ๊บมันก็อาจจะเริ่มเย็นลงหน่อยนึงนะคะไม่ร้อนจนเกินไปและที่สำคัญค่ะที่เราดีใจก็คือว่าวันนั้นท่านสจ.อำนาจเกียรติกุลท่านก็บอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญกับในเรื่องของสุขภาพผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพนะคะว่าท่านไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการจะเป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าเกิดว่าจะต้องแข่งขันเป็นเวลานานๆหรือว่าอย่างกีฬาเปตองอย่างเงี้ยบางทีมันต้องอยู่ในที่โล่งใช่ไหมคะแล้วอาจจะโดนแดดบ้างหรือโอ้โหเขาเปตองนี่เป็นอะไรที่แบบนานมากจริงๆคือเคยเชียร์แบบว่าเชียร์แต่บ่ายอะยัน4 5ทุ่มเที่ยงคืนยังไม่เลิกเลยนะคะอันนั้นเป็นกีฬาอบจ.คัพภาคใต้นะคะคือเขาเหนียวกันมากแล้วเขาเล่นกันแบบว่าเล่นยาวนานอะ
คือแต่คนเขาชอบนะคะคน

รักคนชอบนี่ก็จะสนุกจริงๆแต่ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่ากีฬาเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางท่านเราไม่ใช่นักกีฬาสายอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเราสำคัญกว่าสิ่งใดนะคะต้องรู้ตัวเองดีที่สุดเลยก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อสมัครเข้าทำการแข่งขันแล้วจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพมีใบรับรองทางใบรับรองแพทย์นะคะที่ระบุมาอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้เป็นโรคตุ๊ดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อบจ.ของเราเนี่ยพยายามที่สุดที่จะช่วยกันรักษาในเรื่องทั้งของคุณภาพกีฬาส่งเสริมมาตรฐานของกีฬาแล้วก็การให้สุขภาพของท่านเนี่ยแข็งแรงอย่างจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ามาแข่งกีฬาแล้วกลายเป็นว่าไปเจ็บป่วยเอาเพราะเข้าร่วมแข่งกีฬาเนี่ยผู้จัดในฐานะผู้จัดเราก็ไม่สบายใจเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมานะคะช่วงแรกของเราผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเรามีแขกผู้ใหญ่นะคะหนึ่งท่านที่วันนี้ท่านให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็จะมาพูดคุยกันในห้องส่งนะคะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยค่ะคนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไฟแรงสุดๆเรียกได้ว่าแสงอาทิตย์ยามนี้ก็มาสู้ท่านไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับใครพลาดไม่ได้นะคะเจอกันค่ะ

0: ทุกตำบล8อำเภอทั่วทั้งจังหวัดชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11นาฬิกาจนถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะ11นาฬิกา25นาทีค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันอย่างที่บอกนะคะว่าดิฉันอยู่กับผู้ชายไฟแรงอีกหนึ่งท่านนะคะคนนี้เข้าใกล้มากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไฟติดนะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านรองให้เกียรติรายการเพราะว่าท่านเดินทางมาจากปทิวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหสุดยอดเลยและคนนี้ล่ะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่รับนโยบายท่านนายกโต้งนะคะไม่ว่าจะมอบหมายอะไรมาเนี่ยทำเสร็จสิ้นแล้วก็เกินกว่าเป้าหมายอีก
3: ครับผม
2: สิ่งที่พูดอย่างนี้ค่ะต้องเดี๋ยวขออนุญาตพี่โก้คุณเสกสรรด้วยนะคะเพราะว่าภาพที่เราส่งมาเมื่อวานเนี่ยจะเป็นภาพบรรยากาศที่หนองใหญ่อยากให้ช่วยเล่นภาพไปเรื่อยๆค่ะก็คือว่าโครงการพลิกฟื้นบ้านพ่อค่ะท่านรองขา
3: ใช่ครับ
2: คือถ้าเราจะพูดกันเนี่ยเรารับมาเมื่อปีไหนนะคะ
3: ครับก็ขออนุญาตนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผู้ฟังนะครับและผู้ชมนะครับในการสื่อสารและก็การถ่ายทอดสัญญาณนะครับในการจัดรายการวันนี้นะครับก็ผมนะครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับก็นายรุ่งดวงภูมิเมธนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ได้มาพบปะแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับในรายการอบจ.พบประชาชนนะครับกับคุณยุ้ยในวันนี้นะครับ
2: ท่านรองก็บอกอะไรปะเนี่ย
3: ก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมครับ
2: ค่ะได้ค่ะงั้นยุ้ยขออนุญาตเรียนถาม
3: ได้เลยครับ
2: ลองรุ่งเลยนะคะว่าตอนแรกที่พอมารับตำแหน่งปุ๊บแล้วก็ท่านนายกมอบหมายหรือว่าอยากให้ท่านรองเนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของบ้านพ่อจริงๆท่านรองดูแลก่อนด้วยเนาะก่อนรับตำแหน่งด้วยใช่ไหม
3: จริงๆแล้วนะครับก็คือตำแหน่งนะครับที่นายกได้รับการแต่งตั้งนะครับได้การรับการเลือกตั้งมานะครับในการมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ตั้งการพ.ศ.2564นะยุ้ยนะท่านนายกก็มอบหมายนะครับให้ผมนะครับดูแลโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตั้งแต่ปี64เลยนะครับนะครับตอนนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งเลขานุการนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ดูแลและขับเคลื่อนนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็ขอเล่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาที่ไปเรื่องโครงการพระราชดำรินะครับก็ผมก็เคยได้มาพูดคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยด้วยนโยบายของท่านนายกนะครับท่านก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะดำเนินการและบูรณาการในโครงการบ้านพ่อของเรานะครับเรียกว่าบ้านพ่อของเราแล้วกันนะครับก็เริ่มดำเนินการมาตามที่เราได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2564นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราไม่ใช่ว่าเราเข้าไปปั๊บนะครับเราจะได้มาเลยนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยมันฝ่อจะเรื่องของการไปตามเรื่องของพื้นที่เรื่องของการที่จะเดินรังวัดแล้วก็ตรวจสอบแนวเขตที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับทั้งหมดที่ว่ามันขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนแล้วก็ขึ้นทะเบียนคู่รุกพันธ์กับใครนะครับแล้วก็ได้มานะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับขอนำเรียนเลยเพื่อได้นำเรียนเขาให้กระชับขึ้นมานะครับเราก็ได้เบ็ดเสร็จมาให้กับที่เราได้รับถ่ายโอนจริงๆนะครับที่เราสามารถจะไปขับเคลื่อนแล้วก็ใช้งบประมาณในการดำเนินการได้นะครับก็ประมาณเดือนพฤษภาคมปี2566นะครับมันอยู่นะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเขาเรียกว่าในช่วงระหว่างถ่ายโอนนะครับในการส่งมอบเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีกว่าครับนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็อยากจะนำเรียนนะครับพวกเรานะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ได้อยู่เขาเรียกว่าทั่วนะครับพื้นที่นะครับก็ได้รับทราบว่าที่มาที่ไปนะครับก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วว่าด้วยความมุ่งมั่นที่ผมนำเรียนนะครับนั่นหมายว่านายกท่านมองเห็นเรื่องความสำคัญนะครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมาทำให้ชุมพรเราพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยคนชุมพรก็เลยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านนะครับนะครับทีนี้ก็มาลำดับต่อไปนะครับตามที่เราก็ได้ขับเคลื่อนบูรณาการมานะครับตรงนี้ตรงทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับคุณยุ้ยเราก็เห็นแล้วนะว่าจากนั้นจากวันนั้นมาสู่วันนี
2: ้พลิกเลยนะ
3: มันพลิกโฉมมาเลยนะครับเรื่องของการบูรณาการนะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นแล้วผมก็มีความ ตั้งใจนะครับที่จะรับนโยบายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับว่าเราจะต้องขับเคลื่อนตรงนู้นตรงนี้นะครับให้มันมีความสวยงามให้สมพระเกียรติที่เราได้รับมอบนะครับในการถ่ายโอนเข้าไปดูในโครงการ
2: ตอนนี้ถ้าเราพูดตัวเลขกลมๆนะท่านรองพื้นที่ที่เขาถ่ายโอนมาให้เราแล้วจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ได้คะกี่ไร
3: ่พื้นที่ตอนนี้ขอนำเรียนเพิ่มเติมนะว่าบางท่านก็อาจจะทราบบ้างแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับพื้นที่โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นโครงการที่มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับจำนวน 4,000 ไร่นะครับตัวกลมๆนะครับ
2: กลมเลยเอากลม
3: แล้วจริงๆแล้ว 4,000 ไร่เนี่ยมันเป็นที่หลวงและคือที่นสล.นะครับคุณยุ้ยที่นสล.ที่ทางกรมที่ดินนะครับได้กันไว้เป็นแนวเขตนะครับก็ประมาณ 4,000 ไร่แล้วก็มาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จพระดำเนินมาดูในโครงการนี้ท่านก็ได้มีนโยบายไอ้ท่านได้มีพระราชดำริว่าให้มีการดำเนินการขุดคลองนะครับขุดคลองหัววังนะครับพอขุดแล้วก็ส่วนพื้นที่ก็จะใช้ในการขุดคลองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะสร้างนู่นสร้างนี่จริงๆแล้วอ่ะส่วนราชการเข้าไปดูจริงๆนะครับในการขอบเขตจริงๆก็คือ 2,000 ไร
2: ่
3: แล้วส่วนไอ้ที่เหลืออีก 2,000 ไร่ก็เป็นพื้นที่ชายขอบตามที่เราจะไปอยู่ในแผนที่ของพื้นที่นะครับโครงการพระราชดำริเนี่ยก็จริงๆแล้วเราดูเต็มที่จริงๆก็คือ 2,000 ตอนนี
2: ้
3: นะครับแล้ว 2,000 เราก็ซอยย่อยมาอีกนะครับ 2,000 นี่ก็คือเป็นทางน้ำทางน้ำส่วนหนึ่งนะครับทางน้ำที่เราจะเห็นแล้วว่ามีแก้มลิงมีหนองใหญ่ทางช้างนะครับแล้วก็มีคลองคลองในหลวงก็เรียกคลองหัววังนะครับพนังตักที่เราจะระบายน้ำจากคลองท่าตะเภาลงสู่ทะเลนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลนะครับของเราจริงๆแล้วเราได้รับภารกิจถ่ายโอนมาจริงๆนะครับในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยตามเนื้อที่ตามเอกสิทธิ์และก็เอกสารจริงๆแล้วเราได้มาแค่6แปลงนะครับ6แปลงก็อยู่ในเนื้อที่จำนวน146ไร่เท่านั้นเอง
2: 146ไร
3: ่ครับผมนะคร
2: ับ เพราะว่าที่ถามเงี้ยไม่ใช่อะไรครับท่านรองเพราะว่าประชาชนอ่ะคือเขาจะเข้าใจไปเลยว
3: ่
2: าหนองใหญ่เนี่ยเป็นของอบจแหละ
3: นั่นแหละ
2: คือทั้งผืนคือทั้งผืนประชาชนยกให้เราแล
3: ้
2: วแต่บางทีเนี่ยบางที่บางพื้นที่ที่เวลาเกิดปัญหาน่ะมันยังไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อบจไง
3: ถูกต้องเลยคร
2: ับ แล้วเราจะเข้าไปทำอะไรเงี้ยบริหารจัดการน่ะมันไม่ได้
3: ไม่ได้
2: แต่เราก็ไม่สามารถคือจะแบบมาออกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ปฏิเสธมันก็ไม่งามใช่ไหมคะ
3: ไม่งาม
2: เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นส่วนราชการเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องมาซอยบอกว่าอันนี้ขีดนี้เป็นของกันนั้นนะอันนี้ขีดนี่ดูแลแต่ว่าเราก็พยายามดูแลในส่วนที่เรารับการถ่ายโอนมาให้ดีที่สุด
3: ถูกต้องเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอนำเรียนนะครับเรื่องของพื้นที่จริงๆแล้วด้วยนโยบายของท่านผู้บริหารนะครับโดยท่านผู้ว่าหรือว่าส่วนราชการก็ดีนะครับเขาก็อยากจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับดูแลควบคุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่มันเป็นพื้นที่บกน
2: ะ
3: ยกเว้นพื้นที่น้ำเพราะน้ำเนี่ยท่านผู้บริหารของเราคือท่านนายกท่านก็บอกแล้วว่าเรื่องน้ำอบจ.เราไม่สัมผัส
2: ไม่ร่วม
3: สัมผัสก็เลยต้องน้ำนี่ก็ยังเป็นของชลประทานนะครับเป็นผู้ดูแลอยู
2: ่
3: จริงๆแล้วพื้นที่บกถึงผมนำเรียนแล้วว่าเราได้มาแค่104บอกอ่ะแต่เราทำเรื่องของปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยเราเกินนะครับแต่เราก็อยู่ในขอบเขตของที่นสล.นะครับเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับนั่นแหละก็คือที่มาที่ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะก็จะสำนึกอยู่ตลอดว่าเราจะดูแลนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ
2: ่
3: ของในหลวงรัชกาลที่9ให้ดีที่สุดนะครับคุณยุ้ยนะ
2: ตอนนี้ถ้าเท่าที่เราดูภาพอะค่ะจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่กำลังมีการปรับปรุงน่าจะเป็นในส่วนของสนามเหมือนสนามกีฬาตรงนี้เป็นการถ่ายโอนมาล่าสุดหรือเปล่าคะเดิมน่าจะเป็นทางท่องเที่ยวและกีฬาเขาดูแลไหมคะ
3: จริงๆแล้วนะครับเรื่องพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราได้รับภารกิจถ่ายโอนมาที่ผมนำเรียนว่ามันจะแยกเป็นแปลงนะคุณยุ้ยน
2: ะ
3: ไอ้แปลงเนี้ยแปลงสนามกีฬาเนี่ยเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราได้รับภารกิจถ่ายโอนมา6แปลงที่ผมนำเรียนนะครับก็คือเป็นแปลง

0: ใหญ่แปลงนี้จะอยู่ในพื้นที่จำนวน55ไร
1: ่
0: นะครับก็เป็นแปลงใหญ่อยู่ก็ได้มาพร้อมกันนะครับ6แปลงนะครับแล้วแปลงเล็กที่เราได้มาน้อยสุดก็คือ3ไร่ครึ่งนะครับที่ว่าเรามองว่าทำไมเราได้มาแค่140กว่าไร่นะครับแปลงที่เราปรับปรุงสนามกีฬาเนี่ยแปลงนี้จะได้มาเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดก็คือ55ไร
1: ่
0: นะครับและระหว่างนี้นะครับเราก็อยู่ในระหว่างเรื่องการบูรณาการเรื่องการปรับปรุงเรื่องการอะไรต่างๆนะครับที่เราพร้อมจะดำเนินการเขาเรียกว่าเราจะมีการปลูกหญ้าเป็นหญ้าเป็นหญ้าหญ้าทำเขาเรียกว่านะหญ้าจริงให้มันหญ้าเขียวภายในวันไม่เกินวันที่15เดือนนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วถามว่าเราจะทำได้ไหมก
1: ็
0: ความสามารถนะตอนนี้เราได้ฝนนะคุณยุ้ยเราได้ฝนเราก็อาจจะได้นะครับจริงๆถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นว่าทำไมเรารีบดำเนินการเราก็มีเรื่องของเป้าหมายของเราก็คือเราจะใช้สนามที่เราได้รับภารกิจถ่ายโอนมานะคุณยุ้ยแล้วที่คงที่เราปรับปรุงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะจัดการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับนะครับมาเราก็จะเริ่มทราบว่าเราจะเริ่มการแข่งขันในวันที่24นะครับที่จะถึงเนี้ยนะครับแล้วก็รายการการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลในรอบแรกๆนะครับเราก็จะมาเจอกันที่บ้านพ่อ
1: เป็นสนามคัด
0: สนามค
1: ัดถือเป็นสนามคัดเลยนะคะ
0: ใช่นะครับก็อยากจะให้ทางเขาเรียกนักกีฬาแต่ละตำบล นะครับแต่ละอำเภอนะครับที่เขาอาจจะไม่เคยเข้ามาในพื้นที่โครงการรับดีนะครับเขาก็จะได้มาเห็นแล้วก็มาสัมผัสในโครงการที่เรามีการมีกิจกรรมที่ว่าเราได้รับภารกิจถ่ายโอนขึ้นมานะยุ้ยนะครับ
1: ก็แสดงว่าตรงสนามเนี่ยก็คือว่าร้อนเลยละโล่งเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าตรงที่เป็นอาจจะเอหลังคาโดมค่ะก็จะเป็นที่อยู่ของกองเชียร์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เคยได้ยินเหมือนท่านนายกพูดว่าอยากทำเป็นอัศจรรย์เหมือนกันโดยบริเวณขอบข้างพื้นที่มันพอไหมคะหรือว่าต้องขอนายกเบรกไว้ก่อน
0: ตอนนี้นะครับเราลงไปเซอร์เวย์พื้นที่แล้วนะครับเรื่องสนามเนี่ยตอนนี้ผมก็ขอนำเรียนเลยว่าท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ผมดูพร้อมกับทางกองช่างนะครับช่างสมพรจะไปผู้ควบคุมอีกจุดหนึ่งเราก็ในการที่เราตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับคุณยุ้ยพื้นที่เราได้ขนาดและทีนี้เรื่องอัศจรรย์เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีอาคารโดมอยู่นะครับคุณยุ้ย
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังนะครับพอเป็นอาคารโดมเนี่ยเรายังไม่สามารถจะทำอัศจรรย์ฝั่งนี้ได้แต่เดี๋ยวเราค่อยดูแลเรื่องของการจัดพื้นที่ที่มันมีความเหมาะสมก่อนนะครับแต่อัศจรรย์เนี่ยเราจะขึ้นแน่นอนในฝั่งริมถนนนะครับริมถนนฝ่ายชลประทาน
1: ตรงข้ามกับฝั่งเลย
0: ตรงข้ามกับโดมเลยใช่นะครับก็พื้นที่สนามเราก็พอนะครับ
1: สนามเรานี่มาตรฐานไหมคะ
0: มาตรฐานตามสากลเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เราพอตามที่เขาทางเจ้าที่ที่เขาตรวจสอบสนามเข้ามาได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับคุณยุ้ยนะครับ
1: ค่ะหญ้าที่ปลูกนี่เป็นหญ้าชนิดเดียวกับที่ปลูกสนามโอเทลฟอร์ดของแมนยูไหมคะ
0: ถ้าได้แบบนั้นก็ดีนะ ตอนนี้เราก็ต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคุณยุ้ยนะเพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องขยับนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาไปมาตรฐานสนามที่แบบนั้นเลยก็คงจะยากนะครับ
1: ไม่รู้เท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะคะ
0: จริงๆแล้วก็อนาคตไม่แน่นะครับคุณยุ้ยอนาคตด้วยความมุ่งมั่นและด้วยของเรื่องของการกีฬาเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็มีนโยบายที่เราจะส่งเสริมกันอยู่แล้วนะคร
1: ับท่านรองค่ะขออนุญาตตรงนั้นนะคะเห็นมีการเจาะและทำเป็นสันสูงขึ้นไปนั่นคืออะไรคะ
0: กองที่เราปรับดินขึ้นไปนะครับก็โซนหนึ่งมันจะเป็นพื้นที่ของเราแล้วที่สันสูงเนี่ยจะเป็นที่ของประชาชนนะครับก็คือเขากันเขตไว้ของเราจะไปชนกับที่ของประชาชนเราก็เลยต้องปรับในรูปแบบของพื้นที่ของเรานะครับของเขาจะถมดินไว้สูงมากเลย
1: ค่ะอ๋อแต่ถ้าอย่างนั้นก็กองเชียร์ก็สามารถไปอย
0: ู่ได้บนนั้นได้ได้ครับ
1: สนามนี้จะแข่งในช่วงเวลากี่โมงคะถ้ารอกำหนดหรือยังคะ
0: ตอนนี้ตารางยังไม่ออก
1: ยังไม่ออก
0: น่าจะก็ดูที่โปรแกรมที่เขาจะกำหนดตารางขึ้นมาในกรณีที่เราหยิบเรามีการรับสมัครแล้วก็หยิบฉลากแล้วก็จัดโปรแกรม
1: เนี่ยพอดูเนี่ยเริ่มเขียวแล้วนะคะ
0: เขียวแล้วครับก็คิดว่าตอนนี้เราใช้รถน้ำแล้วก็พอดีได้ฝนแล้วก็จะใช้รถบดนะครับบดเพื่อปรับปรุงตีว่าสนามกองนี้นะครับถ้านักกีฬาหรือว่าท่านใดที่ได้ไปชมและไปเชียร์สนามที่เราได้จัดรอบแรกไม่ว่าจะเป็นสนามอำเภอต่างๆนะครับพอมาเปรียบเทียบแล้วตามที่พวกเราเจ้าที่ได้ไปดูไปชมกันมานะก็บอกว่าสนามนี้ดี

0: ดีฝ่ามากเลยคุณยุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราพยายามปรับปรุงเพื่อจะดูแลเขาเรียกว่าความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยนะครับเน
1: ี่
0: ยเราก็เริ่มขับเคลื่อนนะครับด้วยความมุ่งมั่นจริงๆด้วยท่านนายกของเรานะครับท่านนายกระปอลุสิตนั้นก็สั่งเลยว่าไปตรงต้องดูแลสนามให้ดีนะ
1: ก็เห็นท่านนายกกับท่านรองลุงคือไปที่หนองใหญ่ทุกวันนะคะ
0: ทุกวันครับ
1: ทุกวันไม่เว้นเลยยังไงก็ต้องเข้าไป
0: ครับ
1: ค่ะแล้วพอเข้าไปเนี่ยมันหายเหนื่อยไหมคะ
0: จริงๆแล้วเรื่องการเหนื่อยนะครับผมบอกคุณยุ้ยเลยนะผมที่ได้มีโอกาสรับมอบหมายจากท่านนายกนะครับนพรสิทธิ์ให้เข้ามาดูแลพื้นที่โครงการหนองใหญ่บ้านพ่อของเรานะครับเพราะว่าทุกคนคงทราบแล้วผมกับเคลื่อนแล้วก็ทำงานมาจริงๆแล้วความเหนื่อยกายมันเป็นเรื่องปกติแต่เราอย่าให้เหนื่อยใจพอเราไม่เหนื่อยใจเราทำงานด้วยมีความสุขความเหนื่อยมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ทำไปเรานึกถึงในหลวงตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีเขาเรียกว่าไงเราก็มองว่าเรามีวาสนาส่วนหนึ่งนะยุ้ยนะ
1: ที่ได้มีโอกาสทำนะ
0: มาที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำโครงการบ้านพ่อให้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสยากนะครับแล้วเราทำไปเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเหนื่อยนะครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับผมบอกว่าผมทำเพื่อในหลวงเราเกิดมาในอยู่ใน
1: แผ่นดินของพระองค์ท่านเน
0: า
1: ะ
0: พระองค์ท่านนะครับก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับให้เข้าไปดูแลพื้นที่โครงการนะครับ
1: ค่ะยุ้ยก็เชื่อว่าพวกเราชาวอบจ.ชุมพรเกือบจะทุกคนนะคะ
0: ทุกคนนะครับ
1: ก็คิดแบบนี้รู้สึกภาคภูมิใจ
0: ใช่
1: เมื่อได้รับมอบหมายมาเนี่ยสิ่งแรกเลยคือพวกเราอ่ะคือ
0: ดีใจที่
1: อยากจะเห็นบ้านพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นบ้านพ่อที่มีชีวิต
0: ถูกต้องเลยครับนายยุ้ย
1: ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเหมือนตรงที่จุดที่เป็นเรื่องของการดูงานนะคะท่านรองเรียกได้ว่าคณะดูงานนี่แวะเวียนกันมาทุกวัน
0: โอเคเลยนะครับจริงๆแล้วว่าผมได้มีโอกาสต้อนรับนะครับคณะศึกษาดูงานไม่ว่าจะหลายจังหวัดนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับจังหวัดไกลๆก็เข้ามาในพื้นที
1: ่
0: เขาก็ผมก็เลยสอบถามได้พูดคุยกันว่าในวันนี้ที่ท่านได้มีโอกาสนะครับทำเรื่องขอเข้ามาศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยท่านได้ทราบข้อมูลมาจากไหนนะครับว่าทำไมถึงท่านได้มาจากจังหวัดไกลๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นจะลงพื้นที่นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ติดตามเรื่องสื่อและโซเชียลเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับของประชาสัมพันธ์ของเรานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ชุมพรเรานะครับว่ามีโครงการที่เป็นจุดศูนย์การเรียนรู้ก็ดีและว่าเป็นโครงการที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ก็ดีนะครับทุกคนทั่วประเทศเชื่อไหมนะยุ้ยเขาต้องการมาศึกษาดูงานโครงการของในหลวงรัชกาลที่9กันเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าทำไมชุมพรไม่คิดว่าชุมพรจะมีโครงการนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะเราขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่านักเขาเรียกว่าไงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับเขาไม่ทราบจริงๆเขาก็ทราบแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นการ
1: บ
0: อ
1: ก
0: ไหลมาแล้วบอกต่อกันไปวันนี้ได้ไปนี่โอ้โหมีความสุขและมีความประทับใจแล้วก็มีการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นอย่างดียิ่งนะครับน
1: ี
0: ่อันนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในโครงการบ้านพ่อของเรา
1: ค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องนำเรียนไว้เลยว่าเหมือนแต่ละจุดที่เป็นศูนย์เรียนรู้มีการมอบภารกิจให้แต่ละกองรับผิดชอบถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างเช่นถ้าเป็นอาคารแปดเหลี่ยมนี่ก็คือกองการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ครับผม
1: ก็จะรับเป็นด่านแรก
0: ใช่
1: จากนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อไปที่ศาลพระราชาตรงนั้นก็จะเป็นกองสวัสดิการ
0: และสังคม
1: ดูแลอยู
0: ่
1: ซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของสตาฟผู้ที่นำบรรยาย
0: ครับ
1: แล้วก็สาธิตกิจกรรมต่าง
0: ๆใช่
1: แต่ตรงนี้คือต้องแจ้งล่วงหน้ามาถ้าเกิดว่าจะมีสาธิตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ปกติทุกวันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ
0: อยู่ประจำครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตและรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ประจำนะครับ
1: ค่ะคือเป็นแบบพวกนักท่องเที่ยว walk in ที่ไม่ได้นัดหมายมายังไงก็เจอเจ้าหน้าที่เรา
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะแล้วพอจุดต่อไปนะคะที่มักจะพาเยี่ยมชมมีอะไรบ้าง
0: ก็จริงๆแล้วว่าเรื่องของการถามว่า walk in กับการแจ้งเข้ามาโดยผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ถ้าทางคณะศึกษาดูงานนะครับจะขอเข้าชมหรือว่าเข้ามาศึกษาดูงานนะครับในพื้นที่โครงการราชวิเนี่ยนะยุ้ยนะเพราะว่าเขาจะต้องทำหนังสือแจ้งมานะครับว่าเขาจะขอเข้า

0: มาชมอะไรบ้างจะ
1: ขอใช้รถเวลาเท่าไหร่
0: มีเวลาเท่าไหร่แล้วจะทมจะให้เราสาธิตในแต่ละฐานไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วสู่เรียนรู้ตามศาสตร์ประชานะครับเราจะมีฐานให้นักเขาเรียกให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยสามารถจะชมฐานเราได
1: ้ถ้ามาแบบ full option เลยค่ะแบบว่าเต็มเวลาเลยจัดเต็มมาเลย มีในแพ็กเกจมีอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีฐานต่างๆนะครับแพ็กเกจทั้งหมดก็คือ1ก็เข้ามาในอาคารแปดเหลี่ยมเพื่อเราจะฟังบรรยายว่าที่มาที่ไปของโครงการว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เนี่ยที่มาที่ไปเกิดมาจากอะไรนะครับแล้วก็ทำไมที่ชุมพรถึงมีโครงการพัฒนามีโครงการพัฒนาพื้นที่อยู่ครับแล้วก็แพ็กเกจต่อไปก็คือถ้าคณะอยากจะเข้าไปศึกษาโรงงานในศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ราชาเราก็จัดบริการรถรางให้นะครับตามที่เขาขอมานะครับพอไปดูรถรางเสร็จแล้วทางคณะก็จะไปลงที่ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ราชาทีนี้ทางคณะต้องการจะเรียนรู้เรื่องฐานอะไรบ้างนะครับตอนอยู่นะให้ฟิกมาเลยว่าคุณจะต้องด
1: ู
0: ได้เนื้ออะไรฐานอะไรเราก็จัดให้แต่ถ้าคุณจะเอาทั้ง9ฐานเราก็โอเคอยู่ที่เวลาที่คณะเขาจะกำหนดมาให้เรานะครับเราพร้อมหมดเลยนะครับนะครับเราก็จะมีคณะวิทยากรที่จะบรรยายแต่ละฐานให้คณะได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับคุณยุ้ยแล้วก็ลำดับต่อไปถ้าเกิดว่าจบในฐานเรียนรู้ตามศาสตร์ประชาแล้วนะครับเราก็สามารถจะนำคณะนะครับสามารถจะเดินเขาเรียกไปสะพานชมฟางเขาเรียกขึ้นสะพานไม้เคี้ยมก่อน
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะไฮไลท์ของเราก็คือเป็นสะพานไม้เคี้ยมที่ยาวที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ขึ้นไปแล้วก็เข้าไปที่เกาะชมนกชมไม
1: ้ตอนนี้เห็นว่าก็ปรับปรุงแล้วด้วย
0: โอ้เรียบร้อยเรามีอาคารมีศาลาที่พักที่ว่าพักผ่อนหย่อนใจสามารถจะเดินไปพักได้เลยแล้วก็จะข้ามนะครับสะพานไม้เคี้ยมแล้วก็
1: เชื่อมต่อไป
0: เชื่อมต่อไปยังอาคารโอท็อป
1: ค่ะ
0: แล้วพอไปอาคารโอท็อปแล้วเราก็จะมีที่พักผ่อนมีห้องน้ำบริการนะครับต่อไปเราก็จะมีเรื่องของเปิดให้เราได้บริการร้านสะดวกซื้อพวกเดินเครื่องดื่ม
1: มี
0: ได้หมดนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เราก็เดินตามสะพานไม้เคี้ยมเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางเดินตามเขาเรียกว่าตามเขาเรียกเส้นทางตามธรรมชาติใช่ไหมนะครับมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ะเราก็เดินเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ไปทะลุสะพานชมฟาง
1: ได้เลยเป็นลูปที่วงกลมเลย
0: ใช่
1: จะมาจากทางไหนก็ได้หมด
0: ได้หมดนะครับเพราะว่าอยู่ที่คณะเราจะเดินทางไหนก่อน
1: แค่ไหนด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆคณะที่ต้องการจะเข้ามาเต็มรูปแบบเนี่ยเขาก็พอใจมากนะครับตามที่ผมได้ต้อนรับได้สัมผัสนะครับเขาชอบมากเลยเขาบอกว่าเข้ามาครั้งนี้เขาต้องมาอีกนะครับเขาจะต้องมาอีกแล้วก็บอกว่าแล้วเข้ามาครั้งต่อไปผมก็ได้นำเรียนคณะศึกษาโรงงานว่าตอนนี้พื้นที่ของเรานะครับอยู่ในระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน
1: ์
0: ถ้าเกิดคุณมาครั้งนี
1: ้
0: คุณเห็นแค่นี้แต่คุณมาครั้งหน้าคุณอาจจะเห็นดีกว่านี้
1: ให้ถ่ายภาพไว้ before กับ after
0: ใช
1: ่ท่านรองค่ะแล้วมันเคยมีประเด็นนะคะใน Facebook ต่างๆอ่ะในเรื่องของร้านค้าที่อยู่บริเวณริมถนนซึ่งตรงนั้นอ่ะพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบเราถูกไหมฮะเพราะเป็นที่ที่ขอบถนนริมน้ำหรือว่าของเราแล้ว
0: จริงๆแล้วนะครับก็นำเรียนนะครับว่าพื้นที่ขอบเขตที่เราเข้าไปดูแลพื้นที่จริงๆนะครับพื้นที่ที่เราได้มองเห็นว่ามีร้านค้านะครับที่เขานำของมาขายนะครับระหว่างที่ออกจากพื้นที่ลานจอดรถนะครับคือกรงพับพานะครับไปจนถึงสะพานชมฟางใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: กรงนี้เป็นขอบเขตของเรานะครับและริมถนนหน้าถนนหน้าเป็นของชนประทานก็จริงแต่ริมน้ำอ่ะที่พ่อค้าแม่ค้าไปตั้งขายก็ขึ้นกับการดูแลของเราของอบจ.นะครับแต่ทีนี้ด้วยนโยบายผมก็ได้หารือคณะทำงานนะครับโครงการขับเคลื่อนเนี่ยอนาคตนะครับก็เราก็คิดว่าเราจะวางแผนตอนนี้เราเริ่มเอาเครื่องจักรไปปรับตลิงนะครับที่คุณยุ้ยเห็นนะน
1: ะ
0: พอต่อไปคณะผู้บริหารเราก็คือท่านนายกท่านก็มีแนวโน้มมีนโยบายว่าจะทำเหมือนเป็นอาคารโอท็อปนะครับเป็นล็อกเราก็จะจัดระเบียบให้พ่อค้าแม่ค้าเราได้ขายเป็น
1: ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
1: ไม่อย่างนั้นมันภาพมันก็ยัง
0: ไม่ดี
1: ไม่สวยงาม
0: ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาเขาก็บางทีถนนเส้นนั้นมันแคบเขาแค่จอดรถก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็มีการพวกเรามาขายของ

0: ของกันมันก็จะมันมองเหมือนกับไม่มันเป็นอะไรนะมันไม่มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็คิดว่าอนาคตนะครับท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวถ้าเข้ารูปเข้ารอยเราก็อาจจะมีห้องที่จะจำหน่าย
1: ถ้าสามารถบริหารจัดการให้เป็นระเบียบได้เป็นที่ยอมรับเหมือนเป็นของสังคมเนาะเป็นกติกาของสังคม
0: คร
1: เราก็จะอยู่ด้วยกันได
0: ้
1: ม
0: ี
1: ความสุขใช่ไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเหมือนปัจจุบันที่เราไปเห็นกันเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกลายเป็นพื้นที่ที่ปล่อยปละละเลย
0: ใช
1: ่ไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็เลยสร้างความไม่สบายใจแล้วก็มีการเหมือนฝากบอกกันมาทางหน้าเพจต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็อยากให้เข้ามาดูแลจัดระเบียบให้สวยงามเรียบร้อยเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยมันเริ่มเห็นเด่นชัดแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะคะค่ะทีนี้ในส่วนอื่นๆถ้าเราอยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นบริเวณด้านหลังลิงอะไรตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเกลี่ยเรียบแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่ผ่านมา
0: ครับ
1: มีจะมีการพัฒนาต่อไปในแง่ไหนคะตรงนั้นหรือว่าจะเปลือยอย่างปลูกหญ้าอย่างเดียว
0: ครับก็เรื่องของการที่ท่านนายกอ่ะนะครับคณะผู้บริหารได้เคยมีนโยบายว่าจริงๆแล้วพื้นที่หลังรูปประติมากรรมลิงนะครับที่เราปรับพื้นที่ก็ผมบอกยุ้ยเลยว่าที่เรามีพื้นที่55ไร่เราจะนับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าใครเข้าไปแล้วจะเห็นตลาดน้ำ
1: ใช่ตลาดน้ำบางลึกนะคะ
0: ตลาดน้ำของบางลึกเราจะจุดสตาร์ตตั้งแต่ตลาดน้ำของบางลึกอ่ะยาวไปจนถึงสนามกีฬา
1: อ๋อ
0: นั่นก็คือเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ที่เราได้มานะครับก็เลยเราตอนนี้เราปรับปรุงนะครับปรับปรุงเพื่อจะท่านผู้บริหารของเราท่านนายกก็มีนโยบายว่าต่อไปอ่ะเราจะจัดกิจกรรมเรื่องของการจัดงานแคมปิ้งนะครับ
1: ลานแคมปิ้ง
0: ใช่แล้วก็จะมีลานที่สามารถจะให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับพักผ่อนกันในริมหนองน้ำหนองใหญ่แล้วนะครับก็เรามีแนวโน้มตอนนี้ถามว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆก็ลงไปปรับพื้นที่ตอนนี้ถามว่าพื้นที่เราพร้อมหมดทุกอย่างแล้วทีนี้ก็
1: ไฟส่องสว่างอะไรก็มีใช่ไหมคะ
0: นะครับแล้วก็จริงๆแล้วกันตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็จริงๆแล้วผมจะอยู่ในพื้นที่ช่วงเย็นๆนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมากางไม่ใช่มาปูเสื่อแล้วก็มาทำของกินทานอาหารใช่แล้วจริงๆก็นำเรียนว่าตอนนี้ยุ้ยก็คือเราก็อยู่ในระหว่างที่ตั้งงบประมาณในการบูรณาการหรือปรับปรุงห้องน้ำอยู่นะครับตอนนี้ห้องน้ำคิดว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ขอนำเรียนเลยว่าเราท่านผู้บริหารก็มีนโยบายว่าจะขยายเขตไฟฟ้านะครับตอนนี้เรามีแผนอยู่ทั้งหมดแล
1: ้
0: วไฟฟ้ากับประปาก็จะเข้าขับเคลื่อนเข้าไปเส้นนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปทะลุยังสนามกีฬา
1: สนามกีฬาได้เลย
0: นี่คือที่มาที่ไป
1: เส้นนั้นถนนสวยมาก
0: สวยมากครับต่อไปก็ถือว่าเรามีพื้นที่ที่สามารถจะไปจอดรถก็ดีแล้วก็ทำอะไรแล้วก็จัดงานกิจกรรมเหมือนที่เราผ่านมานะยุ้ยนะเราก็จัดงานสงการเราจะจัดงาน
1: เขาดาว
0: นะครับปีใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแต่จริงๆก็สุดท้ายนะครับยุ้ยก็คืออีกนิดหนึ่งเมื่อวานนะครับผมก็ได้คุยกับเจ้าของบังเอิญได้เจอกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงของสนามกีฬานะครับผมหาตัวมาตั้งนานแล้วว่าจริงๆเขาก็มาเจอผมเมื่อวานว่าเนี่ยเขาก็หาตัวเรามาไม่เจอเขาอยากจะให้ทางอบจ.นะครับปรับขยายพื้นที่ที่มันเป็นที่นสร.ทั้งหมดเลยเพื่อจะให้ไปชนกับที่เขา
1: โอ้
0: แล้วเราจะขยายกองสนามกีฬาเข้าไปได้ตั้งเยอะเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปก็ชาวบ้านประชาชนที่มีพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับเขาก็อยากจะให้พื้นที่ของบ้านพ่อมีความสวยงาม
1: มีการบูรณาการทำจริง
0: ถูกต้องเลยนะครับ
1: แล้วที่นั่นเรามีแบบเวรยามอะไรคอยเฝ้าดูแลไหมคะ
0: ตอนนี้เรากลางคืนเราก็มีจุดที่หน่วยรักษาความปลอดภัยก็คือรปภ.นะครับอยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3จุดนะครับ3จุดก็คือจุดที่อาคารแปดเหลี่ยมแล้วก็ที่ลานจอดรถหรือว่าที่พับพานะครับ1จุดแล้วก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ฝั่งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ประชานะครับเราก็จะมีรปภ.อยู่ตลอด24ชั่วโมง
1: แต่ว่าทางฝั่งลิงนี่ยังไม่มี
0: ฝั่งลิงยังนะครับเพราะว่าด้วยปัญหาเรายังไม่มีไฟฟ้า
1: อ๋อค่ะอาจจะมีมอไซค์มอเตอร์บิดแว้นไปดูบ้าง
0: แว้นได้ครับ
1: เป็นบางชั่วโมง
0: ใช่ตอนนี้ก็เราก็จะให้รปภ.สำรวจแว้นไปดูตามพื้นที่ถนนนะว่ามีอะไรที่ผิดสังเกตนะครับ
1: ค่ะก็ลองค่ะเหลือ5นาทีสุดท้าย
0: ครับผม
1: ก็

0: อยากให้ท่านรองได้พูดคุยเพราะจริงๆท่านรองนายกเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านยังดูแลภารกิจอีกหลายกองใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: มีกองไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้ที่ท่านนายกนะครับนภดุสิตนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายนะครับในฐานะที่ผมเป็นรองนายกนะครับท่านได้มอบหมายให้ดูแลกองนะครับที่กองสำคัญก็คือกองช่างนะครับกองช่างที่จะต้องดูแลเครื่องจักรอยู่นะครับเครื่องจักรโครงการอะไรทั้งหมดนะครับแล้วอีกกองก็ที่ไม่เล็กนะครับคือกองศึกษาและวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกองสวัสดิการและสังคม
0: โอ้โหกองงานใหญ่ทั้งนั้นนะ
1: กองงานใหญ่ทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท่านนายกได้มอบหมายเป็นภารกิจสำคัญให้ผมได้ดูแลอยู่นะครับนะครับก็ถือว่าจะอยู่กองไหนก็แล้วแต่เราในฐานะเป็นคณะผู้บริหารนะครับที่นายกมอบหมายก็คือสามารถจะทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดในองค์กรนะครับ
0: ก็เขาบอกแล้วว่าท่านรองลุงนี่เป็นผู้ประสาน10ทิศนี่ถึงได้รับแบบว่านโยบายท่านนายกให้จัดการในเรื่องบ้านพ
1: ่
0: อเพราะว่าเป็นเขาเรียกนั้นน่าจะจริงๆค่ะคำนี้ฉายานี้คือเป็นผู้ประสานงาน10ทิศจริงๆโครงการนี้ถึงได้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีนะคะก็ให้กำลังใจท่านรองรวมทั้งทีมงานพวกเราชาวอบจทุกๆคนนะคะที่พวกเราตั้งหกตั้งใจกันมากเลยอยากจะพัฒนาบ้านพ่อให้ไปในทิศทางที่ดีและสง่างามเป็นบ้านพ่อที่มีชีวิตนะคะ
1: ใช่
0: สุดท้ายอยากให้ท่านลองฝากไปในรายการจังเลยค่ะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับในฐานะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเรามาพูดคุยกันนะครับในรายการอบจพบประชาชนนะครับจริงๆก็เป็นการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหลายจังหวัดในจังหวัดพรด้วยนะครับก็ถือว่าอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับก็รำลึกถึงอยู่เสมอว่าเรื่องของการพัฒนาจังหวัดเรานะครับเราอย่ามองว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอย่าลืมว่าเราเป็นคนชุมพรอย่างไรเราก็ต้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกองไหนที่เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดูแลนะครับก็จะเป็นหน่วยงานอื่นๆดูแลเนี่ยก็ถือเราต้องถือว่ามันเป็นพื้นที่ของคนชุมพรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยากจะให้พวกเราอย่าละเลยนะครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาจังหวัดเราเพื่อให้เป็นการเชิดหน้าชูตานะครับหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะมีการขนานนามว่าชุมพรนะครับเป็นแค่เมืองทางผ่านนะครับและต่อไปนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินผมก็พยายามรับคณะที่มาศึกษาดูงานน
0: ะ
1: ว่าอนาคตต่อไปนะครับคุณยุ้ยชุมพรเราจะไม่มีขนานนามว่าเป็นเมืองทางผ่านแล้วถ้าคุณมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางลงสู่สุดภาคใต้นะครับเขาจะต้องแวะชุมพรแล้ว
0: เป็นห้องรับแขกก่อน
1: ถูกต้องเลยนะครับเขาก็บอกใช่เพราะเมื่อก่อนเขาก็วิ่งมาแค่ชุมพรโอ้เป็นจังหวัดเล็กๆ อยากเข้าไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราชาวชุมพรทุกคนนะครับช่วยกันโปรโมทเลือกช่วยกับประชาสัมพันธ์แล้วจะให้ชุมพรเราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้รายการอบจผู้ประชาชนค่ะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะและท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมทั้งคุณเสกสรรบัวคืนนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: M-Cord Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcord.net และ mcord application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมท.ชุมพร
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้า

0: โตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัด
2: นี้เวลา 12:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ใช้จริง1มิถุนายนเดือนละ 1,000 บาทยาวต่อเนื่อง4เดือนท่าศาลาโหดยิงดับกลางถนนพบโพสต์ท้าทายดวลยิงคู่อริก่อนกลายเป็นศพตำรวจเร่งล่ามือปืนนับถอยหลัง4วันครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวพักโทษวันจันนี้ทรัมป์ประกาศสงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วลั่นสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เชื่อทุกฝ่ายจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองเล่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน 7:00 นค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หับทองได้แก่นางสาวชันทิสาอานรีสเวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟู่แสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนในงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อ

การทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการ

0: ประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
1: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่ง plus และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1 มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1 มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18 ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2 เฟสละ 2 เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4 เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700บาทบวกเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทย plus ค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2 งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1 มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300บาทจะบวกเพิ่ม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม
2: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ 25-35 ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทางนี้สวนสัตว์ได้สเก็ตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนแล้วก็สลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดเหล่าตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
4: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตะลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นสัง

0: ารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
1: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิดกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจนายทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ท่านี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่

0: ก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1ไป 1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการณ์และเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนจึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: สส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็ไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮอทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ สส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีลภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
0: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง73สตางค์

0: างค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่านจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียย่าทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในผู้ติดเชื้อบนเรือสายพันธุ์นี้มีความพิเศษและน่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือสำราญแล้ว3คนนะคะก็คือคู่สามีภรรยาชาวดัชแล้วก็นักท่องเที่ยวสูงวัยชาวเยอรมันอีก1คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้3คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวดัชและอังกฤษและผู้โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสัตย์สิทธิ์ธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีม

0: ข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กว่า30ปีอสมท
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานีรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
5: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราวันนี้พบกันกับวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะคะแป๊บเดียวค่ะ1สัปดาห์เดินทางมาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะยังคงอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
1: ดีเจสายหมอกธาริรัตน์ค่ะ
0: วันนี้สภาพอากาศนะคะแตกต่างจากเมื่อวานค่ะเหมือนจะได้ยินฟ้าร้องนะคะที่สุราษฎร์ธานี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็คือจริงๆแล้ววันนี้ได้ยินฟ้าร้องแต่พี่กระเพราไม่ดีใจนะ
1: ใช
0: ่ไม่ดีใจค่ะคุณผู้ฟังค่ะเหตุผลที่ไม่ดีใจก็เพราะวันนี้เราจะมีพิธีเปิดงานนะคะสุราษฎร์ธานีเกมค่ะอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแสงสีเสียงจัดเต็มนะคะโอ้โหแล้วก็แบบภาวนาว่าวันนี้ไม่เอาฝนนะ
1: ไม่เอาฝนวันน
0: ี้ไม่ขอฝนค่ะเพราะว่าอยากจะให้พิธีเปิดงานดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะคะแต่เมื่อกี้น้องหมอกดูพยากรณ์เป็นไงคะ
1: ตกนะคะ
0: ไม่จริง
1: พยากรณ์อากาศคือ
0: ไม่จริง
1: ขึ้นมาว่ามีฝนฟ้านะคะ
0: ไม่จริง
1: แต่จะไม่เยอะอาจจะปล่อย
0: พยากรณ์เตือนแบบนี้ตลอดว่าสุราษฎร์ธานีจะมีฝนก็ไม่เคยตกนะคะในเมืองแต่ก็ไปตกต่างอำเภอไม่ใช่ได้ตกนะคะตกต่างอำเภอแต่เพียงแต่ในเมืองไม่ตกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพยากรณ์บอกว่าตกแล้วจะมาตกในเมืองต่างอำเภอไม่ตกนี่โกรธนะคะโกรธเลยก็ให้พิธีเปิดผ่านไปด้วยความราบรื่นนะคะว่าวันนี้จะมีพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 17:45 นเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: นะคะจนถึงประมาณสัก 20:30
1: ค่ะ
0: อ่ะเดอะทอยก็จะมาปิดท้ายในส่วนของพิธีเปิดนะคะยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าจากการที่ดูเขาซ้อมแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดซ้อมยังอลังการนะคะ
1: เพราะวันนี้เป็นพิธีซ้อมนะคะ
0: ใช่อ่ะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางมาสุราษฎร์ธานีนะคะก็อาจจะติดตามรับชมได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีเพราะเดี๋ยวกระเพรากับน้องสายหมอกเนี่ยเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศพิธีเปิดให้ได้ชมกันในส่วนของเย็นวันนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนวันนี้รายการปักใต้บ้านเราพิเศษนะคะมีข่าวสารเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะรวมไปถึงนะคะเรื่องราวดีๆของชัวร์ก่อนแชร์ด้วยค่ะทุกวันพฤหัสนะคะชัวร์ก่อนแชร์คุณผู้ฟังจะได้รับทราบว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะแชร์หรือว่าเคยแชร์ไปแล้วหรือว่าเห็นผ่านตาหน้าโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: ีคุณผู้ฟังผู้ชมหลายๆท่านนะถามถึงในส่วนของตารางการแข่งขันมานะคะโอ้จริงๆแล้วมันมีหลายประเภทชนิดกีฬามากค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็พอจะเอาข้อมูลนะคะ

0: ฐานทั้งหมดเนี่ยมาแปะเอาไว้ให้ที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถไปรอแชร์กันได้นะอีกสักครู่เดียวค่ะอ่ะให้น้องหมอได้ทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนดุษฎีด้วยค่ะเจ้าของเจ้าเดือนของเราเลย FC ที่น่ารักของเรานะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ต่างอำเภอนะคะหรือว่ารับฟังอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะพี่ยศอนุพงศ์นะคะทักทายน้องกระเพราแล้วก็น้องสายหมอกด้วยฝนตกแล้วนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้นะคะสุราษฎร์ธานีก็เสียงฟ้าค่ะเสียงฟ้าร้องยังไม่ตก
0: ฟ้าคำราม
1: นะคะฟ้าคำรามค่ะ
0: วันนี้ขอให้ไปตกต่างอำเภอก่อนแล้วกันนะคะอำเภอเมืองยังไม่ต้อนรับค่ะวันนี
1: ้สวัสดีพี่เตด้วยนะคะบ้านนาเดิมก็ฝนตกแล้วเหมือนกัน
0: โอ้
1: รอบนอกคือตกหมดแล้วนะคะพี่กระเพรา
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ในเมืองไว้ก่อนนะคะไว้ก่อนเพราะวันนี้เป็นวันที่แบบหลายคนรอคอยที่จะชื่นชมความสำเร็จนะคะของการเป็นเจ้าภาพของเราแล้วก็นักกีฬาก็มีความพร้อมมากนะคะเพราะเดี๋ยวนักกีฬาต้องเดินเข้าสนามด้วยไงน้องหมอของแต่ละจังหวัดอ่ะเขาก็ต้องมาแบบร่วมขบวนการอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้ภาพบรรยากาศออกมาสวยๆเพราะว่าแสงสีเสียงของเราเลยจัดเต็มจริงๆนะคะค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่าค่ะน้องหมอก
1: ได้เลยค่ะ
0: เนาะพูดเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงกว่าๆเนี่ยหลายคนจะเครียดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แต่ก็สักนิดนึงแล้วกันค่ะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่1ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2569ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนนะ
1: ดีขึ้น
0: คำว่าดีขึ้นก็น่าฟังต่อนะคะ
1: รู้สึกว่าชื่นใจ
0: ใช่น่าฟังต่อค่ะทางด้านนายทัดล่าเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะหรือว่าทปท.เนี่ยเผยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ภายในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะปรับดีขึ้นค่ะจากไตรมาสก่อนนะคะจากถือว่าเป็นผลดีนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในไตรมาสก่อนเนี่ยคลี่คลายลงทำให้เกิดการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนเพื่อทดแทนส่วนที่เสียหายไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเร่งซื้อสินค้าในช่วงปลายไตรมาสนะคะจากความกังวลเรื่องของความขัดแย้งตะวันออกกลางด้วยเนี่ยค่ะได้ว่าได้แรงหนุนจากรายได้ของเกษตรกรที่กลับมาขยายตัวนะคะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าขยายตัวจากผลผลิตของทุเรียนค่ะรวมถึงราคายางราคาปาล์มนะคะก็มีการแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกภาคการผลิตแล้วก็การส่งออกก็ขยายตัวโรงงานกลับมาผลิตได้ปกติหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงนั่นเองแบงก์ชาตินะคะก็เลยได้มีการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ภายใต้กำกับออกมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยแล้วก็ SME เพื่อที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานนะคะโดยเน้นลดภาระค่างวดดอกเบี้ยแล้วก็เติมเงินผ่านโครงการ SME นะคะ C-Sure Plus ค่ะซึ่งก็จะมีการผ่อนปรนแนวทางการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นการชั่วคราวลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือว่าต้องการสภาพคล่องสามารถติดต่อธนาคารที่ใช้บริการได้โดยตรงนะคะพร้อมได้อัปเดตโครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือว่าแซมเนี่ยค่ะอำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 100,000 บาทสามารถเช็คสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ได้ครบจบในที่เดียวเพียงรอ SMS ยืนยันจากแบงก์ชาติแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำสัญญาแล้วก็ปิดจบหนี้ได้ทันทีนะคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากในส่วนของทางด้านนายทัดลาบเองเนี่ยค่ะยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าความคืบหน้าของการร่างหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานค่าบริการแล้วก็การให้บริการเพื่อคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมนะคะให้เป็นธรรมแล้วก็สะท้อนต้นทุนจริงเนี่ยโดยยกเว้นค่าบริการข้ามเขตค่าคู่สายสำหรับฝากถอนโอนนะคะรวมถึงพร้อมจำกัดเพดานค่า e-statement ค่ารักษาบัญชีค่าบัตรเดบิตพื้นฐานให้ไม่เกิน200ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยจะเตรียมบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่1มิถุนายนนี้แล้วก็ฝากย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างโลโก้ชื่อสกุลผู้บริหารแบงค์ชาติไปหลอกให้ลงทุนหรือว่าโอนเงินโดยเน้นย้ำว่าแบงค์ชาติไม่มีนโยบายทำธุรกรรมโดยตรงกับประชาชนนะคะหากพี่น้องประชาชนไม่แน่ใจโทรสายตรงเลยค่ะคอลเซ็นเตอร์แบงค์ชาติ1213 1213ค่ะก็ฝากความห่วงใยมาจากแบงค์ชาติค่ะ

0: เอาสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังค่ะลงไปที่ใต้สุดกันนิดหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะไปจังหวัดยะลากันค่ะที่จังหวัดยะลานะคะเมื่อวานนี้ค่ะเทศบาลนครยะลาร่วมกับจังหวัดยะลานะคะกงสุลใหญ่มาเลเซียกงสุลอินโดนีเซียค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาจัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมาลายูปากายันมาลายูครั้งที่5ประจำปี2569ค่ะมุ่งผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ชายแดนใต้สู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นมาลายูในระดับสากลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กับจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามาลายูโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานแถลงข่าวค่ะนายก้องสกุลจันทราชนะคะได้เผยบอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมมาลายูให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยมองว่าผ้าปากายันคือมรดกทางภูมิปัญญาและสะท้อนวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้งผ้าปากายันคือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของจังหวัดยะลาเลยนะคะและก็มีการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมให้เข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยคือกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนค่ะและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้ระบุว่าปัจจัยค่ะปัจจุบันเลยนะคะก็คือมีปัจจัยหลากหลายอย่างมากๆค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องผ้าพื้นเมืองเนี่ยสูงมากทั้งผ้าลายพระราชทานผ้าปาเต้ปาติและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติค่ะเทศบาลนครยะลาเนี่ยจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กับจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นมาลายูอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมเฮาส์แบรนด์นะคะในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในตลาดออนไลน์และก็สากล นะคะซึ่งการรวมตัวของแบรนด์ผ้าพื้นเมืองคุณภาพจากไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นแกรนด์แฟชั่นโชว์ประการตากับแฟชั่นโชว์ปากายันมาลายูค่ะที่มีการรวมผลงานการออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัยที่ผ่านมานะคะและโครงการปากายันมาลายูเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยค่ะโดยได้รับเกียรติจากสถาบันแฟชั่นระดับโลกอย่าง House of Icon นะคะนำชุดเนี่ยไปแสดงนะคะให้กับชาวโลกได้เห็นกันนะคะเป็นการโชว์ฝีมือของชาวยะลาที่ไปร่วมเดินแบรนด์บนรันเวย์ London Fashion Week ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะถึง3ครั้งด้วยกันนะคะในปีพ.ศ. 2516 2517และล่าสุดค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจในการนำวัฒนธรรมมาลายูไปประกาศศักดาในเวทีระดับนานาชาติเทศบาลนครยะลาค่ะจึงขอเชิญนะคะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกคนค่ะร่วมกันสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในงานปากายันมาลายูครั้งที่5นี้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากยะลานะคะแล้วก็ภาพข่าวค่ะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพกันด้วยถ้าใครติดตามเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ค่ะขึ้นจากยะลามาที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้พี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะคะได้ส่งข่าวคราวมานะคะว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยรับมอบหนังสือจากผู้แทนภาคประชาชนค่ะกรณีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเหตุอุทกภัยปี2568มีการชี้แจงความคืบหน้ายืนยันเสร็จสิ้นครอบคลุม1รอขออภัยค่ะ 120,000 ครัวเรือนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเปิดอุทธรณ์ปัญหาตกหล่นเพื่อความเป็นธรรมติดตามข่าวสารนี้นะคะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไนจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของรองผู้ว่าสงขลารับมอบหนังสือจากผู้แทนภาคประชาชนกรณีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเหตุอุทกภัยปี68ชี้แจงความคืบหน้ายืนยันเสร็จสิ้นครอบคลุม 12,000 ครัวเรือนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเปิดอุทธรณ์ปัญหาตกหล่นเพื่อความเป็นธรรมที่ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลานายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดห้องทำงานรับมอบหนังสือจากนายพีรวุฒิวิชัยดิษฐ์กีรติการตัวแทนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาปี2568

0: ื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการการพิจารณาความเสียหายจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านโดยประเด็นที่ประชาชนยังคงกังวลใจคือ 1. มาตรฐานจากการประเมินความเสียหาย 2. การตกหล่นของรายชื่อผู้ประสบภัยจากระบบ 3. ความล่าช้าในการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ 4. ความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลและกรอบเวลาการจ่ายเงินเยียวยาและ 5. แนวทางการยื่นคำร้องเพิ่มเติมกรณีไม่มีรายชื่อในระบบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาชี้แจงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระบุว่าจังหวัดสงขลาได้แบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็น3ระยะหลักโดยระยะแรกได้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 19,000 หลังคาเรือนในพื้นที่15อำเภอรอบนอกใช้งบประมาณรวม225ล้านบาทระยะที่2ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,089 ล้านบาทครอบคลุมผู้ประสบภัยราว 68,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ได้แก่ตำบลคูเต่าโคนหลังฉลุงบ้านพรุบ้านไร่น้ำน้อยและพะตงซึ่งได้โอนไปแล้วเมื่อวันที่29และ30เมษายนที่ผ่านมาและจะมีกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีให้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่7พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มสุดท้ายจำนวน 31,903 ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ 28,261 ครัวเรือนคอหง 1,861 ครัวเรือนคลองอุตภาว835ครัวเรือนคลองแห316ครัวเรือนทุ่งใหญ่188ครัวเรือนทุ่งตำเสา70ครัวเรือนพะตง36ครัวเรือนและท่าข้าม34ครัวเรือนขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังโดยจังหวัดตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้การช่วยเหลือแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประสบภัยทั้งจังหวัดรวม16อำเภอประมาณ 120,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลังจากการโอนเงินรอบแรกทั้งหมดแล้วเสร็จสิ้นจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับเงินไม่ครบถ้วนตกหล่นหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประเมินความเสียหายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนภายหลังเดือนพฤษภาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามระเบียบพร้อมกันนี้จังหวัดจะมีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มกระบวนการตรวจสอบรอบใหม่และบูรณาการความร่วมมือกับระดับอำเภอในการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดอันจะช่วยสร้างความโปร่งใสชัดเจนและความเป็นธรรมในการดำเนินงานทางด้านของนายรอมฎอนฮาญีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าระเบียบทางราชการเดิมมีข้อจำกัดด้านความรวดเร็วเนื่องจากออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยขนาดเล็กส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้มีการประสานกระทรวงการคลังเพื่อปรับรูปแบบการจ่ายเงินจากเช็คหรือเงินสดมาเป็นการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนสำหรับมาตรการเยียวยาในปัจจุบันได้มีการปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเป็นอย่างไรก็ตามกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวจึงยังต้องดำเนินการตามอัตราเดิมซึ่งมีผลบังคับใช้กับเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่6มีนาคม2569เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวจึงยังต้องดำเนินการตามอัตราเดิมโดยจังหวัดยืนยันจะเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าใจและอดทนรอเนื่องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสูงสุดลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
3: ากันที่นครศรีธรรมราชกันสักนิดนึงนะคะพอพูดถึงปากพนังค่ะคุณผู้ฟังน้องสายหมอคะปากพนังหลายคนเชื่อเหลือเกินต้องนึกถึงส้มโอค่ะทับทิมสยามผลสีแดงๆอร่อยอร่อยหวานหวานนะคะล่าสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการประชุมค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยมุ่งยกระดับมาตรฐาน GI สู่ตลาดสากลค่ะมีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัด

0: นครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้านะคะกับการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยหลังจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยื่นคำขอรับความคุ้มครองนะคะ GI ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้มีการขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องของคุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดทางด้านมาตรฐานสินค้าแล้วก็คู่มือการปฏิบัติงานให้สะท้อนถึงจุดเด่นที่แตกต่างแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนนะคะโดยจะกำหนดจัดส่งข้อมูลที่มีการขอเพิ่มเติมให้ปรับปรุงเนี่ยค่ะให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะเดินหน้าสู่การรับรองในระดับนานาชาติต่อไปนะคะอ่ะนี่คือความคืบหน้าของส้มโอทับทิมสยามที่ปากพนังนครศรีธรรมราชค่ะจากที่ภูเก็ตสักนิดนึงค่ะน้องหมอก
1: ค่ะที่ภูเก็ตนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ข่าวยาเสพติดเยอะมากแต่ก็เป็นการแบบดีไซน์ออกแบบใหม่ให้ยาเสพติดเนี่ยไปอยู่ในผ้าไหมไทยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรที่ได้ยินแล้วแปลกใหม่มากนะคะเป็นอะไรที่
0: ยาเสพติดไปอยู่ในผ้าไหม
1: ใช่ไหมว่าส่งออก
0: อ๋อแล้วใส่กันยังไงคะเนี่ย
1: นะคะเป็นการส่งออกผ้าไหมแล้วก็มียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่นะคะค่ะที่จังหวัดภูเก็ตก็บอกเลยว่าเป็นการทลายเครือข่ายยาที่ซุกเฮโรอีนในผ้าไหมไทยค่ะแล้วก็เตรียมส่งออกประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแล้วมูลค่าของยาเนี่ยตั้ง24ล้านบาทเลยค่ะพี่เขาเยอะมาก
0: ค่ะ
1: นะคะเขาเป็นการจับกุมนะคะโดยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดให้ทั่วประเภทที่1เฮโรอีนน้ำหนักรวมๆเนี่ยกว่า 6,000 กรัมเลยนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในชุดผ้าไหมไทยจำนวน48ตัวค่ะแล้วก็บรรจุในพัสดุบริษัทเป็นพัสดุเอกชนนะคะจำนวน2กระสอบด้วยกันแล้วก็เตรียมลักลอบที่จะส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งการสอบสวนนะคะก็ได้พบว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัยส่งมาจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะปลายทางตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีการติดตามนะคะตรวจสอบจนกระทั่งวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ที่ถูกระบุชื่อเนี่ยเป็นผู้รับพัสดุเกิดความสงสัยหลังจากที่ได้รับว่าจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook นะคะให้นำชุดผ้าไหมเนี่ยส่งต่อส่งออกไปยังต่างประเทศจึงนำวัสดุเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะจึงพบเลยนะคะว่ามีเฮโรอีนเนี่ยซุกซ่อนอยู่ภายดังกล่าวเนี่ยภายใต้ชุดเลยแล้วก็ทำการตรวจยึดและเป็นของกลางนะคะส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรวิชิตค่ะดำเนินตามคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผลนะคะซึ่งด้านผู้กำกับเนี่ยเขาก็ได้ออกมาค่ะว่าคดีนี้เนี่ยเริ่มมีการสอบสวนแล้วก็พบวัสดุนะคะเป็นพัสดุที่ต้องสงสัยเนี่ยจำนวนถึง2กระสอบด้วยกันนะคะก็คือเป็นชุดผ้าไหมไทยนะคะที่อยู่ด้านในแต่ก็มีการซุกซ่อนนะคะเป็นการซุกซ่อนยาเฮโรอีนไว้ซึ่งผ้าไหมไทยรวมๆเนี่ย48ตัวเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆค่ะจริงๆเนี่ยมูลค่านะคะที่เขาประเมินมาได้เนี่ยเป็นการประเมินราคาต้นทางในประเทศไทยเลยเฉลี่ยเนี่ยประมาณกิโลกรัมละ 400,000 บาทค่ะเฮโรอีนจำนวนมากเลยนะคะกว่า6กิโลกรัมก็มีมูลค่าประมาณ2ล้าน4แสนบาทแต่พอลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศได้สำเร็จเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยแล้วก็มูลค่าสูงสุดที่ตีได้นะคะถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ24ล้านบาทเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ส่งออกยาสารเสพติดผ่านทางชุดผ้าไหมไทยแปลกมากๆเลยค่ะข่าวนี้แบบต้องยอมรับเลยว่าเก่งมากๆ
0: โอ้แต่ว่าเกณฑ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็ไม่ชื่นชมอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มี FC ทักทายมาว่าอยากให้รายการปักใต้บ้านเรานะคะติดตามมาจากจังหวัดตรังค่ะจากคุณบีอะไรนะ BCD มอเตอร์ไซค์โฮมนะคะที่จังหวัดตรังค่ะบอกว่าอยากให้รายการปักใต้บ้านเราจัดภาษาใต้โอ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา2คนอาจจะแลกภาษาใต้นะคะ
1: แลกก
0: ันให้ร่อยเลยต่อชาวรอฟังต่อชาวรอฟังนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการหยอดตาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังใช้ยาหยอดตากันอยู่บนสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีอาจทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้อย่างเช่นกระพริบตาหลายครั้งหรือหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงยังไงนะคะติดตามกันเลยค่ะกับคุณพีรพลอนุตตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์จะได้รู้คำตอบกันค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จไพรไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร์
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: โซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
1: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
0: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
1: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
0: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
1: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโครลิตรก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาและก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่2
0: แล้วที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
1: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
0: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
1: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
0: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
1: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุมบริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
0: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
1: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
1: คืออันที่หนึ่งคือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่สองคือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
1: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
0: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: สรุปเรื่องนี้จีนสามารถแชร์ต่อกันได้เลยค่ะบวกกับเวลาของเราสองคนหมดลงพอดีเลยนะคะตอนนี้ที่สถานีฝนตกหนักมากๆเลยค่ะคุ้มค่าการรอคอยแล้ว แต่อย่าตกเลยนะตอนเย็นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะ

0: านเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมทุกๆพื้นที่เลยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สิริกัญญาชี้รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า 200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่ง plusกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ 172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี 2,569 ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง 20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน 170,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดีการหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: างเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: 1 2 1 1 1 4 4 4 4ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
7: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายค่ะกลับมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเสร็จภารกิจนะคะจากอบต.บ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็รีบนะคะที่จะมาจัดรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะอสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะฟังชัดเจนครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใกล้เคียงก็ติดตามรับฟังอสมทชุมพรของเรากันได้ค่ะทักทายกันวันนี้วันอะไรแล้วคะคุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะคะยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนนะคะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็กลางเดือนแล้วเนาะเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะให้กำลังใจค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงเวลายามบ่ายๆที่อาจจะเจอทั้งฝนอาจจะเจอทั้งแดดนะคะวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยทีมงานอสมทชุมพรของเราเนี่ยไปถ่ายทอดสดทาง Facebook Live นะคะโอ้ยฝนตกหนักมากที่วัดอิฐสุวรรณรามนะคะตอนแรกคิดว่าขบวนทอดผ้าป่านะคะทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจะมารอดไม่รอดเนาะไหวไม่ไหวตกมาแป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นก็แดดจ้าเลยนะคุณผู้ฟังนี่แหละในเรื่องราวของภาวะโลกร้อนนะใครที่ได้ติดตามรับฟังตอนถ่ายทอดสด Facebook Live จะมีช่วงของเวทีเสวนานะคะซึ่งก็จะเป็นการพูดคุยค่ะกับนายจิรศักดิ์แสงหอยนะคะท่านปลัดจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็มีน้องจ๊อบอทร.นะคะอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อบต.บ้านควนพี่อู๊ดนะคะกลุ่มแท้ชีโร่หลังสวนนะคะท่านปศุสัตว์อำเภอหลังสวนนะคะแล้วก็ตัวแทนจากสาธารณสุขนะคะโรงพยาบาลหลังสวนค่ะแล้วก็ปลัดดิ่งนะคะอบต.บ้านควนก็มาพูดคุยในเวทีเสวนาด้วยกันคือถ้าเกิดตั้งใจฟังจะได้ข้อคิดแล้วก็จะได้แง่คิดมากๆเลยว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยโลกเราถึงร้อนนะคะก็ชอบคำพูดของน้องจ๊อบนะคะว่าคือเราทุกคนเป็นคนสร้างขยะใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะคัดแยกนะคะวันนี้คนละเล็กคนละน้อยมันอาจจะไม่ได้ทำให้โลกเราเย็นขึ้นทันทีทันใดแต่ถ้าเกิดว่ามันลดภาวะโลกร้อนได้ช่วยกันได้สัก1องศาเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นนะร่วมคิดร่วมช่วยร่วมทำกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะติดตามเรื่องของข่าวสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อาจจะเจอในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างเจอแดดกันบ้างนี่อาจจะทำให้หลายๆคนนะคะไม่สบายกันได้นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยสภาพอากาศค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรวจสอบกันนิดนึงค่ะชุมพรอุณหภูมิน่าจะลดลงจากที่ร้อนๆ นะคุณผู้ฟังมันก็เริ่มที่จะเบาบางลงไปใช่ไหมคะก็วันนี้อุณหภูมิของชุมพรประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะมีฝนฟ้าคะนองนะคะฝน 40% ของพื้นที่ค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันเสมอค่ะกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวร่วมพูดคุยกันได้ที่077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะ
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอมเข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุ
2: เต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
3: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
2: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยนะคะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นวันนี้โอ้แนะนำเลยนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรบ้านเราช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะคะคุณผู้ฟังโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะหอมเข้มกลมกล่อมค่ะจากไร่สู่ถ้วยกับกาแฟโรบัสต้ากาแฟคุณภาพกาแฟเขาทะลุการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเสิร์ฟแบบกาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟสดได้หมดเลยนะคะวันนี้สอบถามที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณเลยค่ะหรือที่ชุมนุมสากลชุมพร077-576-556นะคะแล้วก็พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะฝากปุ๋ย Black Cat เอาไว้ในใจด้วยค่ะบำรุงลูกนะคะยอดแตกไวค่ะไว้ใจปุ๋ย Black Cat ได้สำหรับใครที่อาจจะลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็บอกว่าBlack Cat แพงนะคะแพงแต่ได้คุณภาพแพงแต่ดีแพงแต่ว่าคุณใช้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณมั่นใจอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ต้องการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนเน้นความสมบูรณ์ของต้นในระยะยาวปุ๋ย Black Cat ช่วยได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่วันนี้1ชุดมาตรฐานผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะชุดละ 1,980 บาทนะคะก็จะได้ธาตุอาหารรองชนิดน้ำแล้วก็สารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังและใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat One ด้วยนะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็พืชแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกด้วย1ลิตร 1,540 บาทวันนี้ใช้ควบคู่กันไปสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพร0634596939 0634596939นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: งานเพลงนี้นะคะของคุณรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะและนี่คือเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะมีเรื่องราวของข่าวสารที่จะพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายก็รอกันอยู่นะคะก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรอให้คุณได้ติดตามกันค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีในส่วนของอะไรล่ะคนละครึ่งแล้วใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้โอ้โหมีการส่งต่อๆแชร์กันต่อๆเลยว่าลงทะเบียนเมื่อวันที่2พฤษภาคมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะก็มีรายละเอียดข้อมูลในเพจของอสมทชุมพรของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านนี่ก็อาจจะได้ไปติดตามนะคะดูรายละเอียดข้อมูลกันบ้างแล้วหรือว่าบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะที่ชัดเจนก็คือแบบชัวร์ๆดีกว่านะชัวร์ก่อนแชร์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นว่าถ้ามีประเด็นข้อมูลนะคะที่ถูกต้องชัดเจนค่ะโอ้ก็จะรีบนำมารายงานนะคะฝากให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันทันทีนะคะเนี่ยที่เพจอสมทชุมพรของเราได้ไปลงนะคะคนละครึ่ง plus เนี่ยเปิดลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยตามกำหนดนะคะที่แจ้งก็คือ 25-29 พฤษภาคมนี้นะคะคุณฟางก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วกันแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน2569นะคะรับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทไม่มียอดสะสมใช้ไม่หมดก็คือหมดสิทธิ์นะคะระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการก็4เดือนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณผู้ฟังสอบถามมานั่นแหละที่โอบอกว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดข้อมูลใดๆนะคะที่แจ้งมาแต่ว่าแจ้งในส่วนของโครงการคนละครึ่ง plus นะคุณผู้ฟังมันก็ไม่ได้เรียกว่าคนละครึ่งเท่าสิเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐเขาออก60นะคะประชาชนเราออก40อะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็แจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็วันไหนอ่ะวันจริงๆต้องเป็นวันที่8พฤษภาคมคือพรุ่งนี้นะคะ8พฤษภาคมโรงเรียนบ้านดอนนนท์เขาก็จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์จิบน้ำชานะคะจิบน้ำชาพาแลมวยค่ะกับการแข่งขันมวยการกุศลนะคะแล้วก็จะมีการจับของรางวัลภายในงานสลับกับการชกมวยด้วยนะคะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะใครที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้ก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญกันได้นะคะกับโรงเรียนบ้านดอนนนท์นะคะนางสุมาลีกากะการดีนะคะกะการดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบูรณะแล้วก็รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนนท์ท่านก็แจ้งข่าวบอกข่าวกันมานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวในวันที่24-27 พฤษภาคมค่ะเชิญชวนกับงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6นะคะอันนี้เป็นงานภูมิปัญญาไทยค่ะก็มีการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะจัดที่วัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าหลากหลายมากมายจริงๆค่ะอาจารย์นักศึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านผู้สืบทอดความรู้หมอพื้นบ้านนักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็จะมีการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะในการนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านที่วัดคีรีวงศ์ซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่1นะคะมีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ภูมิปัญญานะคะมีการนำเสนอต่อยอดงานวิจัยด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยสู่ความยั่งยืนนะคะเขาก็มีการเปิดรับผลงานกันไปก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่มีหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวทีเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาตินะคะไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีประกวดเทพบทสมุนไพรประกวดเทพีหม้อยาการแข่งขันเรือถ่อบกนะคะหรือว่าเรือบกน่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะสนุกสนานนะคะก็ไปเที่ยวงานกันได้ไปชมไปติดตามกันได้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงนี้นะคะก็ เดี๋ยวคงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะไปฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงของคุยกับทนายก็รอติดตามกันในช่วงต่อไปด้วยนะคะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: และนี่คือคนในหางตานะคะของคุณจอยสิริรักค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะ 13:36 นแล้วค่ะเรื่องราวข่าวสารสาระที่น่าสนใจทางข้อกฎหมายช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายนะคะโดยทนายความเสียวพรธรรมสอนและโอนรุ่มนค่ะวันพฤหัสนะมีนัดกันค่ะ15:35เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะมาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็นำเสนอให้คุณได้ติดตามรับฟังกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจทางข้อกฎหมายนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะรายการดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายนะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณกับร้านเอกศึกษาพันธุ์ด้วยนะคะพร้อมบริการค่ะในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเขียนนะคะอุปกรณ์สำนักงานหลากหลายมากมายค่ะแล้วก็ถ่ายเอกสารด้วยนะคะพร้อมบริการตั้งแต่6:30จนถึง2:00เลยค่ะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะ0775414403ค่ะอยากได้ของแห้งเครื่องปรุงนะคะวันนี้เจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอุชัย2ค่ะพร้อมบริการนะจำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาส่งเลยค่ะนะร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอุชัย2หลังสวนค่ะ0898755427นะคะอยากกินปลาเผาแบบอร่อยๆน้ำจิ้มเด็ดๆนี่แนะนำพี่มอนเมี่ยงปลาเผาด้วยนะคะ0819310478ค่ะอยู่ตลาดอุชัย2นั่นแหละใกล้ๆกับร้านเจเพนร้านขายของชำนะคะแล้วก็ทอดมันปลาค่ะวันนี้แนะนำโกยันทอดมันปลานะคะรับรองว่าคุณได้กินทอดมันปลาที่เขาใช้เนื้อปลาแท้ๆไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีปลาสดปลาบ้านงานจำหน่ายหลากหลายชนิดนะคะกับโกยันทอดมันปลาค่ะส่วนสำเริงข้าวหมู14ตำบลพะโต้นะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟค่ะรวมไปถึงรูปพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดเลยนะคะก็สอบถามพูดคุยกันที่สำเริงข้าวหมู14ตำบลพะโต้0808876137นะคะแล้ววันนี้ค่ะมังคุดของสวนลุงสำเริงนะคะเป็นมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเลยนะคะใครสนใจอยากจะไปเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชื่อชาวสวนผลไม้ก็สอบถามไปได้เช่นเดียวกันที่080-887-6137นะคะจุธามาสเพลสค่ะเป็นห้องพักนะคะใกล้สี่แยกทางตันมีที่จอดรถนะคะมีกล้องวงจรปิดมีคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญห้องพักราคาประหยัดค่ะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมพร้อมบริการนะคะสอบถามที่0945935345ค่ะ0945935345นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ช่างก่อสร้างที่ไว้วางใจได้นะคะรับเหมาก่อสร้างโดยที่ไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอนพูดคุยกันกับบ้านปูก่อสร้างนะคะปรึกษาสอบถามได้เลยค่ะงานเล็กงานใหญ่ทำได้นะคะ0945935345 0945935345นะคะอ่ะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีเพลงที่พี่เขียวแนะนำมาด้วยนะคะกับเพลงด้านได้ใช่ไหมคะด้านได้อายอดของพ่อไวยพจน์เดี๋ยวขอค้นก่อนเพลงนี้มีไหมนะคะเดี๋ยววันว่ากลับมาฟังกันช่วงหน้ารวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจทั้งข้อกฎหมายนะคะเดี๋ยวติดต่อทนายศิวพรไปด้วยว่าวันนี้จะเข้าสายมาพูดคุยกันไหมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธุ์เจเพนร้านขายของชำตลาดอุชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธุ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธุ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน6:30ถึง2:00เสาร์และอาทิตย์ปิด6:00เย็นร้านเอกศึกษาพันธุ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธุ์โทร077-544-956
3: จุฑามาสเพชรอพาร์ตเมนต์ เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพสอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
4: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังงานเพลงกันไปเรียบร้อยนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุยกับทนายนะคะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนค่ะก็อยู่ในสายแล้วนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะมาเจอกันค่ะในช่วงนี้ประเด็นเรื่องราวทางข้อกฎหมายที่เคยสอบถามทิ้งค้างเอาไว้นะคะว่าจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำสัญญาซื้อขายผลไม้ถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำสัญญาเหมาสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็วันนี้มีประเด็นนี้ที่จะมาคุยกันค่ะ
1: ครับอย่างที่เคยเกริ่นไปในรายการในสัปดาห์ที่แล้วครับพี่โอแล้วก็จริงๆในช่วงนี้เรื่องของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงกับลักษณะของเรื่องของการผิดสัญญาปัจจุบันนี้แม้ทั้งที่เป็นข่าวโด่งดังในเรื่องของวงการพระนะพี่โอ
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นได้ว่ามันทำให้สังคมเนี่ยมองไม่ออกหรือแยกไม่ออกว่าตกลงแล้วเนี่ยอันเนี้ยผิดกฎหมายแบบไหนหรือว่าเราจะต้องทำยังไงหรือใช้สิทธิ์ยังไงเนา
0: ะ
1: ก็ไม่ได้โทษเกี่ยวกับเรื่องของสื่อที่มีการสื่อสารเพราะปัจจุบันนี้มันก็มีทั้งสื่อที่เป็นสื่อจริงๆหรือว่าเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าเป็นเว็บเพจเว็บบล็อกต่างๆนะพี่โอ
0: ค่ะ
1: ข้อมูลมันอาจจะทำให้รู้สึกสับสนนะครับที่เกิดมาในเรื่องนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในวงการของผลไม้แม้กระทั่งผลไม้บ้านเราเนาะหรือว่าจันทบุรีก็ตาม
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่มีปัญหาเยอะมากครับพี่โอแล้วก็ไม่เป็นข่าวแต่จริงๆแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับก็อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะแยกให้ออกระหว่างเรื่องของการผิดสัญญาเรื่องของการช่อโกงเรื่องของการทำสัญญานะครับก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของของสัญญาก็จะบอกก่อนว่าผลไม้นะครับเป็นเรื่องของของสดเสียอย่างง่ายครับพี่โอ๊
0: ค
1: นะครับการซื้อในลักษณะของเงินเชื่อหรือว่าการซื้อในลักษณะของไม่เห็นสินค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นเจ้าของสวนเองก็อย่าก็ต้องมองอนาคตเหมือนกันบางทีเราไปทำสัญญาไว้แต่ว่าเวลาเราจะขายเราอยากจะขายอาจจะขายได้ราคาสูงกว่าแต่พอเราทำสัญญาไว้พอราคาตลาดลงเราก็อยากจะขายได้ราคาเดิมพ่อค้าเขาก็อยากจะลดราคาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่กล้าแนะนำเหมือนกันเพราะค่ะมีสวนผลไม้ก็จริงแต่ว่ามีปริมาณไม่ได้มากนะครับแต่ก็แนะนำว่าถ้าไม่อยากถูกหลอกหรือถูกโกงหรือไม่อยากเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้าแนะนำนะครับก็คือเป็นการซื้อขายเงินสดเนาะแล้วก็เก็บผลผลิตขายก็ได้เงินอยู่แล้วเพราะว่ามีคนรับซื้ออยู่แล้วเนา
0: ะ
1: ทั้งไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือทุเรียน
0: เอาให้ชัวเอาให้ชัวใช่ไหมคะ
1: แต่ทีนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนำหรือฝากท่านผู้ฟังว่าก็ควรจะเป็นเรื่องของทำข้อตกลงที่มีข้อตกลงชัดเจนนะครับการซื้อขายเหมาสวนเนี่ยบางคนบอกว่ากินเงินมัดจำเหมาสวนกินเงินมัดจำถามว่ามันยังไม่มีการนับเลยว่าจะซื้อกันกี่ลูกยังไม่มีการคำนวณเลยว่าจะซื้อกันกี่โล
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีการกะคะเนเลยว่าทุเรียนจะมีผลผลิตคุณภาพแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝากเป็นข้อคิดว่าแต่ถ้าเราจะขายของนั้นสนามแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราทำสัญญาแล้วได้เปรียบแล้วล้มข้อไม่ซื้อล่ะแล้วก็กินเงินมาจำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากทางรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อของล่วงหน้ากลัวให้เปลี่ยนเป็นเรื่องของการจองไห
0: ม
1: นะครับแนะนำลงว่าเป็นการจองสินค้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็เงินที่ชำระค่าทุเรียนนะครับก็เป็นเรื่องของการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า
0: อ่ะปกติอย่างนี้สมมุติสักสวนสักแปลงหนึ่งทนายสินะคะสมมุติว่ามีสวนทุเรียนนะคะอันนี้เขาบอกว่าอยู่กี่ไร่5ไร่ นะคะมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณเท่านี้ผลผลิตคาดว่าจะได้ประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นการคาดการคาดคะเนหมดเลยสำหรับผลผลิตถูกไหมคะแต่ว่าต้นเนี่ยมันไม่ได้คาดคะเนมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแหละนะคะทีนี้เนี่ยคือแต่ละปีมันก็อาจจะออกผลผลิตไม่เท่ากันเหมือนปีนี้อาจจะออกได้กี่ตันใช่ไหมคะปีที่แล้วมันได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแนะนำว่าให้เขียนเป็นคร่าวๆก่อนใช่ไหมคะในการทำสัญญา
1: แนะนำว่าไม่ควรทำสัญญา
0: อ๋อไม
1: ่คำแนะนำก็คือคิดว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายเงินสดมากกว่าแต่ถ้าอยากจะทำสัญญาจะต้องเป็นเรื่องของการทำสัญญาจองซื
0: ้อ
1: หมายความว่าเป็นสัญญาจองสัญญาจองนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็คือว่าสามารถที่จะยกเลิกการจองของเงินคืนได
0: ้ oh,
1: อย
0: ่
1: างเช่น
0: ค่ะ
1: จะต้องการซื้อทุเรียนในสวนของพี่โอ๋แน่นอน
0: ค่ะ
1: ครับผมว่าขอเป็นการวางเงินจองไว้ได้ไหม
0: จองเท่าไหร่ก็ตกลงกัน
1: ว่าถึงเมื่อถึงวันที่จะซื้อแล้วเนี่ยผมมาซื้อแน่นอนถ้าผมจองแล้วผมไม่ซื้อก็มีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจองแล้วแต่ในวันที่จะซื้อขายตกลงกันไม่ได้ก็ต้องคืนเงินจองให้กับผู้ขายนะ
0: เพราะว่า
1: บางทีคือแปรทั้งสองฝ่าย
0: เพราะว่าบางทีอ่ะจองซื้ออาจจะบอกว่ากิโลละ100แต่ช่วงนั้นน่ะมันอาจจะทะลุไป150อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีส่วนต่างกันอะไรแบบนี้
1: ใช่แต่ก็จองซื้อมันเป็นเรื่องของความสบายใจของผู้ขายที่มีโอกาสได้ขายแน่นอนส
0: ่
1: วนผู้ซื้อก็อาจจะมีโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้ออย่างเช่นเราจองซื้อรถยนต์อย่างเงี้ยครับพี่โ
0: อ
1: ๋จองซื้อรถยนต์นี่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็คือไม่ว่ายังไงบริษัทก็ต้องคืนนะครับถ้าเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสินค้าไม่ได้มาตามกำหนดอะไรเงี้ยหรือการจองในที่นี้ถึงแม้ว่าถึงวันสุดท้ายไม่อยากได้รถยนต์ไม่ว่ามีเหตุผลอะไรเนี่ยก็ต้องคืนนั่นเป็นตามกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล
0: ้
1: วแต่ในการจองซื้อทุเรียนเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นนะครับก็อยากจะบอกจริงๆแล้วอ่ะครับในประสบการณ์ในการขึ้นศาลในคดีเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายทุเรียนทั้งหมดเลยนะผู้พิพากษาหลายท่านก็แนะนำว่าจริงๆแล้วทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็ควรจะมีทนายความหรือมีผู้ที่รู้ด้านกฎหมายเป็นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำสัญญา
0: อ๋อคือต้องมี
1: ไปตามวัตถุประสงค์
0: มีพยานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าพี่โอจะขายทุเรียนให้ทนายเสียพรพ
1: ี่
0: โ
1: อก็ต้องถือลักษณะของสัญญาเลยจะบอกว่าสัญญาส่วนใหญ่ที่ใช้กันในท้องตลาดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันใช้ไม่ได้ครับพี่โอ
0: มันกระดาษแค่แผ่นเดียวอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เวลาไปขึ้นศาลน่ะส่วนใหญ่ล้งจะเสียเปรียบ
0: ค่ะ
1: เพราะไปมัดจำเขาแล้วไงแล้วบางทีก็จะขอเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะบอกว่า
0: แล้วการทำสัญญาที่ถูกต้อง
1: ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าคุณอยากจะทำจริงๆคุณก็ต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณหรือเปล่าแล้วก็การซื้อขายคุณยอมให้เขากินมัดจำหรือเปล่าหรือว่าแบบมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะเงื่อนไขในการซื้อขายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือแนะนำนะครับว่าควรจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณมั่นใจว่าคือความมั่นใจแหละครับ
0: ค
1: ือปัญหาที่เกิดขึ้นจะบอกว่าสถิติแต่ละปีในเรื่องของการผิดสัญญาซื้อขายทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนนะครับผลไม้ของว่าเราที่ขึ้นศาลที่มีการฟ้องร้องกันเยอะมากครับโยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเกิดกับผู้ที่ขายอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากขายแล้วไปขายคนอื่นมันก็ถูกลงฟ้อง
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับก็เพราะฉะนั้นถามว่าอีกหน่อยมีใครอยากจะมาทำสัญญาซื้อขายกับส่วนเราหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นนักกิจมัดจำหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าอยากจะทำก็ควรจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นในเรื่องของสัญญาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาหรือไม่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือแนะนำว่าการทำสัญญาซื้อขายทุเรียนล่วงหน้าเนี่ยก็ควรจะทำในรูปแบบที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายในอนาคต
0: ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังก็คือให้รอบคอบนะคะเหมือนชาวสวนบางทีตอนทำเนี่ยอยากขายอยากได้เงินชัวร์แน่นอนนะคะแต่พอถึงเวลาแล้วปรับเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น นะคะ
1: คืออย่างที่บอกครับว่าอย่างที่เกิดนอนนุ่นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยุคที่เปลี่ยนใจกันง่าย
0: ค่ะใช่
1: เปลี่ยนใจกันง่ายนะครับบางทีก็ยืมเงินก็เปลี่ยนใจเป็นบอกว่ามันหลอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ได้เงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนใจกันง่ายหมายความว่าตอนแรกตั้งใจจะไปยืมเงินเขามา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเปลี่ยนใจกันง่ายหมายความว่าก็ไม่มีอ่ะก็ไม่จ่ายเลยดีกว่าอันนี้คือเปลี่ยนใจเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะจ่ายก็เปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนเป็นว่าไม่จ่ายดีกว่าปัญหามันเลยเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นข้อคิดดีๆที่ต้องนำมาฝากครับพี่โอวันนี้
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะใครที่อาจจะมีปัญหาใครอาจจะมีข้อสงสัยที่นอกเหนือจากนี้ก็ต้องไปหลังไมค์สอบถามกันไปนะคะที่ทนายศิวพรโดยตรงก็ได้นะคะหรืออาจจะฝากคำถามมาที่รายการในช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดทันก็ตอบถ้าเกิดไม่ทันก็ค่อยว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้
1: ย้ำครับพี่โอเน้นย้ำเลยส่วนใหญ่แล้วคดีผิดสัญญาเนี่ยทางล้มก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะว่าถ้าเกิดชาวสวนเขายกเลิกสัญญาแล้วก็เอาทุเรียนไปขายแล้วเนี่ยทางล้มก็ต้องไปตามเงินมาจำคืน
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าส่วนชาวสวนเนา
0: ะ
1: ถ้าเราเป็นผู้ขายที่ดีหรือว่าเป็นเจ้าของสวนที่ดีเพื่อไม่ให้ราคามันตกต่ำปัญหานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ล้มไม่กล้าทำสัญญาก็เพราะว่าพอทำสัญญาแล้วก็จะถูกเบี้ยวปัจจุบันนี้ก็หายากมากที่ลงเขาจะมาเข้าทำสัญญาซื้อขายทุเรียนล่วงหน้า
0: อืมค่ะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวสวนก็จะถึงเวลาก็จะกินมาจำละ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็กลัวกันแตกต่างกันไปนะคะผู้ประกอบการก็กลัวอย่างนึงชาวสวนก็กลัวอย่างนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังให้รอบคอบละกันวันนี้ต้องขอบคุณทนายศิวพรด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายโดยทนายความศิวพรธรรมสอนเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสค่ะ 13:35 นโดยประมาณเรื่อยไปจนกระทั่ง 14:00 นในช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพรก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1%นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้ทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9 คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800 ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลีโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนตคาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3 ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของทากากลีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เติมนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหร
3: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 ถึง 05:00 พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

ทักทายคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงโดยโอนรุมนนะคะและที่นี่อสมทชุมพรค่ะทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่คุณผู้ฟังฟังชัดเจนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะทักทายกันนะคะผ่านทาง TikTok ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าไปพิมพ์ค้นหาอสมทชุมพรค่ะนะมาเป็นเพื่อนกันได้ขอเพลงกันได้นะคะนี่มีคนขอเพลงทาง TikTok มาแล้วค่ะพี่อิตรักขาวจากแหลมทรายบอกว่าแหลมทรายฝนก็ตกนะคะรอเพราะรักค่ะแล้วก็คุณวัชรินนะคะคุณวัชรินขอเพลงสาวระยองฮิใช่ไหมคะก็บอกขอเพลงสาวระยองนะคะเดี๋ยวโอดูให้อ่ะก็ทักทายกันไป2เพลงค่ะฝนต้องสาบแล้วก็จื่อบอนะคะเมื่อสักครู่ก็ถามคนฟังที่อยู่ในไลฟ์สดของ TikTok อสมทนะคะว่ารู้ไหมจื่อบอแปลว่าอะไรนะคะจื่อบอจำไหมเข็ดไหมนะคะบทจื่อไม่จำไม่เข็ดนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องราวของเพลงนะคะฟังกันให้ผ่อนคลายฟังกันให้สนุกสนานนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์ทักทายกันนะคะเมื่อวานไม่มีสายหน้าไมค์ใช่ไหมวันนี้มีแล้วมาแล้วเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วกันนะคุณผู้ฟัง0776415567นะคะโทรกันเข้ามานะช่วงหน้า0776415567นะคะก็เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเนื่องอีกสักเพลงนึงยาวๆกันก่อนนะคะ

0: กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะมาจากไหนไม่รู้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ
1: ๋อมาจากพันนารายณ์นั่นเองหาดยายนะคะพี่อีท
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงบ้างได้ฝนเยอะไหม
2: ได้ฝนแล้วค่ะคุณโอ๋ตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ตอนนี้กำลังยังลงดอกอยู่เลย
1: โอ้โหชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำ
2: ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำม
1: ี
2: หญ้าก็ใหญ่
1: ก็ดีค่ะนะเอาเป็นว่าก็ต้องทำใจอ่ะมีน้ำได้รสทุเรียนนะคะแต่ก็ทำให้หญ้ามันเขียวชอุ่มขึ้นมาบางที่มันแห้งเลยนะต้นหญ้าแห้ง
2: ก็ดีค่ะคุณโอ๋แบบว่าทุเรียนได้ทั้งยอดทั้งคือได้หมดเลยไง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาลมมาเนาะ
2: โอ้เมื่อกี้มีลมด้วยค่ะคุณโอ๋ลืมบอกไปมีลมด้วย
1: อืมแต่อย่าให้หนักอย่าให้หนัก
2: พี่อีทเห็นต้นหมากหมุนโอ้
1: โหใจหาย
2: ค่ะ
1: ค่ะนะให้กำลังใจค่ะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: พ่อเนื้อทองค่ะ
1: พ่อเนื้อทอง
2: ใช่ของคุณโตลี
1: โอเคได้เลยพ่อเนื้อทองนี่น่าจะหล่อเนาะ
2: น่าจะหล่อ
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันพ่อเนื้อทองนี่อยู่แบบไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเพลงกัน
2: ใจดีเราไม่รู
1: ้เนาะใช่เลยค่ะ
2: มาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ทองน้องแววแล้วก็คุณหนุ่มแล้วก็สาวสวยหมูห้าแล้วก็น้องอะไรแล้วอะคะน้องแป้นน้องอีฟ
1: ค่ะ
2: คุณปัดกล้วยไอ้คุณสวนกล้วยอะค่ะ
1: หนุ่มสวนกล้วยนะคะ
2: จ้าร้านปัจจัยแล้วก็คุณเขียว
1: ค่ะ
2: เสียงทุกสายค่ะที่ฟังอยู
1: ่โอเคเหมารวมเลย
2: จ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะดีเจทุกท่านด้วย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะไปแล้วค่ะสายแรกจากหาดยายนะคะพี่อีทพันรายอยู่ต้นซอยเลยค่ะต่อมานะคะคุณผู้ฟังสายที่2ของเราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อ้าวพี่เขียวสวัสดีค่ะพี่เขียวฟังเพลงเดิมไหม
3: ยืนยันเพลงเดิมครับ
1: เพลงเดิมคือ
3: ฝนตกฟ้าร้องครับ
1: ฝนตกแล้วฟ้าไม่ร้องได้ไหมอ่ะฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวเนาะ
3: ครับผมฝนตกไม่ฟ้าไปร้องก็ได
1: ้
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: โอเค
3: ฟ้าร้อง
1: ฉบับของคุณสอนคีรีนะคะ
3: ครับผม
1: จ้ะได้เลยค่ะ
3: เสียงคุกคานะครับไปที่ธนาคารก็ให้สาวสวยหมู่ห้าด้วยครับผม
1: จ้า
3: ได
1: ้จ้ะโอเคจัดไปค่ะตามนั้นนะ
3: สวนและนมเขาทะลุทุ่งก็เป็นเสียงดีเจโอครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะบอกทุกคนเหมารวมนะถ้าเกิดเอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมดแน่นอนแล้วได้ฟังเพลงน้อยนะคะมาค่ะเหลืออีก2สายนะคะคุณผู้ฟังมากันได้แล้วจ้าถ้าไม่มาก็เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงตามคำขอตามคำแนะนำเลยนะคะจะมีมาไหมเนี่ยหรือว่าสายมันกำลังแบบว่ายุ่งพันกันอยู่เนี่ยก็เลยโทรมาไม่ติดนะคะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์สายก่อนนะคะเคลียร์สายเรียบร้อยอีก2สายมาเลยค่ะนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลังไมค์ที่ทักทายกันมาแล้วก็คือรอเพราะรักนะคะอันนี้เปิดไปแล้วนะคะเปิดไปเมื่อสักครู่นี่แหละพี่อิดรักขาวนะน่าจะฟังอยู่นะคะแล้วก็สาวระยองด้วยนะคะเดี๋ยวต้องค้นหาอันนี้น่าจะเป็นคุณสายันสัญญานะคะแต่ว่าเพลงที่ขอมาหน้าไมค์เนี่ยต้องรีบจัดให้ฟังกันแบบด่วนๆก่อนนะคะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณดีเจครับ
1: สวัสดีค่ะมาเสียงหล่อเลยจากซันนี่วิวนะคะ
4: ครับผมไม่ได้หล่อครับผมเกิดที่โรงพยาบาลนะ
1: อ๋อไม่ได้หล่อนะโอเคตามนั้นเลยจ้าค่ะซันนี่วิวฝนตกไหมคะ
4: อ๋อกำลังลอยคออยู่นะ
1: กำลังลอยคอยังไม่ตกยังไม่ลงเม็ดมาสักทีใช่ไหม
4: ลงมาจะท่วมอยู่แล้วครับผม
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
4: วันของวัดประเดิมแล้วก็ของนักราชอยู่ตรงกลางตัวนี้
1: อ๋อจ้ะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
4: ใหญ่อยู่ที่หนู
1: ใหญ่อยู่ที่หนู
4: ใช่ยุคนี้หนูใหญ่จริง
1: จริงอ๋อใหญ่อยู่ที่หนูนะตามนั้นเลย
4: ของยอจูเนีย
1: ของอะไรนะจูเนียนะ
4: นักร้องชื่อหมูยอจูเนีย
1: อ๋อหมูยอจูเนียนะคะจ้ะโอ้
4: ไม่ใช่เมนูนะดีเจอย่าเพิ่ง
1: เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อนักร้องคนใช่ไหม
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: จ้ะโอเคยายอยู่ที่หนูนะ
5: คร
1: ับ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ สวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายที่3นะคะต่อมาค่ะต่อมาเลยสายที่4ของเรานะคะสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวรีบเปิดเพลงด้วยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นัท
6: ค่ะ
1: พี่นัททุ่งตะโกทุ่งตะโกก็ฝนน่าจะตกนะ
6: สาวใต้ไร้คู่ของดาวใต้เมืองตรังได้มั้ย
1: สาวใต้ไร้คู่โอเคได้ค่ะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ของดาวใต
6: ้
1: จ้ะโอ้โหค่ะร้องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอฟังนะคะ
6: ว
1: ่
6: าไปทุกเสียงทุกสายให้น้องปิยาด้วยนะ
1: จ้ะได้เลยค่ะ
6: อ
1: ่
6: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ว่าทุกเสียงทุกสายกับคนที่ไม่มีคู่
1: จ้า
6: อย่าว่าอย่าว่าลูกดกตอนนั้นนะลูกทุเรียนนะ
1: ลูกทุเรียนดกใช่ไหมคะดกก็ดี
6: ใช่ค่ะฝนตกใหญ่เลยวันนี้โชคดีมาก
1: นะตกน่าจะทุกอำเภอแน่นอนเลยโอเคขอบคุณค่ะ
6: อำเภอวันนี้
1: ค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะตกทุกอำเภอนะคะไม่ใช่เป็นหนี้ทั้งอำเภอนะคุณผู้ฟังอ่ะครบแล้วค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
0: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: เอาล่ะกำลังหาเพลงกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังสำหรับพ่อเนื้อทองที่ขอมาเป็นสายแรกนะคะหน้าใหม่นะเพลงนี้ของน้องปวลีค่ะพ่อเนื้อทองจะหล่อขนาดไหนเนาะฟังตามเพลงเอาเองแล้วกันเนาะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
4: รณรงค์สวมหมวกนิรภัยจะใกล้จากไกลปลอดภัยไว้ก่อนลดความรุนแรงอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตถนนปลอดภัยร่วมด้วยเราช่วยกัน
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณจะ

0: 24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

0: จบไปแล้วคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะฝนตกฟ้าร้องค่ะคุณสอนคีรีศรีประจวบเพลงนี้2นาทีกับ55วินาทีนะคะเพลงเป็นเพลงที่สั้นไม่ถึง3นาทีเลยค่ะนะอ่ะฟังเพลงกันไปเรียบร้อยก็ยังมีเพลงค้างกันอยู่นะก็ขอบคุณสำหรับใครที่เพิ่งจะมาติดตามหรือว่ากดมาเจอTikTok นะคะช่อง TikTok ของอสมทชุมพรนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะหรืออาจจะฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 นะคะวันนี้ก็เจอแฟนๆรายการที่ตำบลบ้านควรค่ะจริงๆโอ๋ก็ไปตำบลบ้านควรหลายรอบแล้วนะคะบางรอบอาจจะเจอกันบางรอบอาจจะไม่ได้เจอกันบางรอบก็อาจจะไม่ได้ทักทายกันใช่ไหมคะวันนี้เจอแฟนรายการก็บอกโอ๋ได้ยินแต่เสียงนะคะได้เจอตัวจริงแล้วมีคำชื่นชมนะคะเยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะเอาละมาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตไม่เขียวใช่ไหมคะดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรค่ะผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ดินเน่า2ขวดค่ะแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้สำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ไปต่อกันด้วยเพลงนะคะนี่คือเพลงใหญ่อยู่ที่หนูนะคะสำหรับเพลงนี้น่าจะพร้อมและอ่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะ
1: พาเพื่อนมาทานข้าวได้แล้วพ่อกลับบ้านหรือยัง
2: ยังจ้ะแม่
1: หมูยอนี่กี่โมงแล้ว
2: 5โมงแล้วจ้ะแม
3: ่5โมงแล้วยังไม่กลับ
4: 5โมงแล้วพ่อเธอยังไม่กลับบ้านเลยพ่อเธอต้องแอบมีกิ๊กแน่เลย
5: พ่อเราอ่ะมีกิ๊กกัน3คนแน่
6: พ่อฉันก็มีเหมือนกัน

0: พ่อกลับมาแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละมีกิ๊กหรือเปล่าไม่รู้เอ้าใครที่เป็นแบบนี้กันบ้างคุณผู้ฟังจริงๆแล้วพ่อเขาทำงานนะเขาไม่ได้ไปติดกิ๊กที่ไหนหรอกนะนี่ก็คือเพลงที่หนุ่มซันนี่วิวเขาแนะนำมานะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะจากพี่ณัฐทุ่งตะโกสาวใต้ไร้คู่นะของคุณดาวใต้ปลายพญาแล้วก็เพลงจากพี่หนุ่มมือสองขันเงินขอเพลงคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะอันนี้น่าเห็นอกเห็นใจมากแต่ช่วงนี้มาเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเพลงฟังเรื่องราวดีๆกันก่อนนะคะ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: เอาละค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆจากโตโยต้านะคะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์ค่ะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษเลยค่ะไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อไฮลักซ์วันนี้นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทค่ะพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังคงห่วงใยค่ะแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM เป็นไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะคะเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกค่ะไฮลักซ์รีเจนต์นะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณเนี่ยได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยนะจ๊ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เอาล่ะฟังเรื่องราวดีๆกันไปนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้สาวใต้ไร้คู่ยังหาไม่เจอเลยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะมาละสำหรับเพลงนี้ฟังพร้อมกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มาฟังสาระสั้นๆที่นำมาฝากกันนะคะ

0: ก็มีหลายคนแหละโอ้ว่านะคะอาจจะไร้คู่อยู่แต่ไม่แสดงตัวตนไม่เป็นไรค่ะยังไงก็มีคู่ในรายการนี้แน่นอนเพราะโอ้อยู่เป็นเพื่อนนะคะมอบเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันค่ะกลับมาช่วงนี้มีเรื่องราวของนานาสารพันสาระมาฝากกันด้วยเช่นเดิมนะคะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระวันนี้เรื่องอะไรติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในเรื่องของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามี3พฤติกรรมนะคะที่ผัดกับข้าวแล้วสุดเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดควันพิษสะสมไปหรือว่าเสี่ยงมะเร็งปอดนะคะคุณผู้ฟังการทำอาหารด้วยการผัดหรือทอดด้วยไฟแรงจนเกิดควันหอมฟุ้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่านะคะมากกว่าที่คิดคุณผู้ฟังอันนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาชื่อดังเป็นชาวไต้หวันนะคะเขาออกมาเตือนถึง3พฤติกรรมทำลายสุขภาพขณะที่ทำอาหารนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงคือได้รับสารพิษแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดนะคะโดยเน้นย้ำค่ะว่าเธอไม่เคยใช้วิธีการผัดแบบระเบิดกระทะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยใช่ไหมเวลาที่มันมีไฟพุ่งออกมาคุณผู้ฟังเขาบอกว่า3ข้อผิดพลาดที่ควรเลี่ยงในการทำครัวนะคะหากว่าใครมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะหรือว่าคุณไปกินอาหารแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะเขาบอกว่ามันแฝงด้วยอันตรายคุณผู้ฟังนั่นก็คือการใช้ไฟแรงนะคะไฟแรงจัดจนน้ำมันเนี่ยเกิดควันน้ำมันที่ร้อนจนเกิดควันจะสร้างสารก่อมะเร็งนะคะทั้งจากการดูดสูดดมเข้าไปแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารค่ะแล้วก็ไม่ล้างกระทะก่อนทำเมนูถัดไปหลายคนนะคะพยายามประหยัดเวลาในการใช้กระทะใบเดิมนะคะซึ่งมันอาจจะมีคราบน้ำมันเก่าทำอาหารต่อได้ซึ่งคราบไหม้แล้วก็สารพิษจากเมนูก่อนหน้าเนี่ยเกาะติดไปกับอาหารจานใหม่ไปด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพฤติกรรมนั่นก็คือการล้างกระทะไม่สะอาดโดยเฉพาะก้นกระทะค่ะหากก้นกระทะมีคราบสกปรกนะคะเมื่อถูกความร้อนจะเกิดเขม่าควันพิษที่ปรุงผู้ปรุงอาหารก็สูดดมเข้าไปแบบไม่รู้ตัวนะคะเขาบอกว่าเทคนิคที่ดีก็คือผัดน้ำแต่บางคนบอกว่าผัดน้ำมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนผัดน้ำมันใช่ไหมคะแต่ว่าการผัดน้ำแทนการผัดแบบเดิมแต่ยังคงคุณค่าสารอาหารแล้วก็ลดความเสี่ยงมะเร็งนะคะโดยเริ่มจากการใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใส่เครื่องเทศในกระทะในขณะที่ยังไม่เปิดไฟจากนั้นก็ใส่ผักเติมน้ำไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เปิดไฟเพื่อให้ความร้อนคงอยู่ที่ประมาณ100องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็จะทำให้นะคะไม่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันไหม้จนเกิดควันนั่นเองคุณผู้ฟังใช่ไหมคะนอกจากนี้เนี่ยการเติมเกลือในขั้นตอนสุดท้ายก่อนตักขึ้นนะคะเพื่อให้เกลือเนี่ยเคลือบอยู่ที่ผิวอาหารก็ช่วยให้รับรสเค็มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณการกินโซเดียมเกินจำเป็นนะคะรวมถึงการเปิดเครื่องดูดควันทิ้งไว้ต่ออีก 5-10 นาทีหลังจากไฟดับเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตกค้างในครัวนะสำหรับครัวบ้านไหนที่อาจจะมีเครื่องดูดฝุ่นเอ้ยไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ดูดฝุ่นดูดควันนะคะอันนี้มันก็สามารถจะช่วยได้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะล้างกระทะให้สะอาดทุกครั้งเลี่ยงความร้อนสูงจัดแล้วก็หันมาใช้วิธีผัดน้ำแทนนะคะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการดูดดมควันพิษนะคะที่เป็นสารก่อมะเร็งแต่ยังช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของผักไว้ได้มากกว่าการลวกถึง 50% นะคะทำให้ได้อาหารที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันก็ลองดูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดูนะคะกับช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะการให้กำลังใจค่ะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ 90.75 แล้วก็ 104.75 อสมทชุมพรนะคะหรือจะฟังกันผ่านทาง TikTok ในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณมากมายเลยเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแน่นอนค่ะเนาะเพลงนี้น่าสงสารมากคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดของคุณจินตลาภูลาภค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อยาวๆ3ชั่วโมงกับดีเจโอนันทวัฒน์ธุรกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลค่ะบอกลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคุณผู้ฟังวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัดชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี2568ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัชชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร

0: ใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
7: โอยามบ่ายซุปเปอ
8: ร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

คือลาบานูนนะครับนี่คือยามนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมในช่วงบ่าย 3:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นเลยทีเดียวนะครับ3ชั่วโมงรวดที่อยู่ดูแลกันโดย2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงสตริงเก่าและชั่วโมงที่3เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับพี่โกยามบ่ายดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนางอเนกประสงค์นะครับหรือจะเป็นกระบะต้นเดียวกับเคลื่อน2ล้อ4ล้อมีหมดเลยที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจในเสียงเพลงให้กันวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบงานเพลงสตริงเก่าวัยรุ่นยุค90นี่นะครับห้ามพลาดเพราะว่ามีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวครับ

เสกโลโซนะครับนี่คือซ่อมซ่านนะครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับดูรายการพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคนะครับวัยรุ่นยุค90ได้ฟังแบบจุใจกันแน่นอนนะครับช่วงของจิโกยามบ่ายดูแลกันต่อไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับจะมีเพลงที่ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บเดียวได้ฟังกันต่อแน่นอนนะครับงั้นเพลงของวงไอ้น้ำนะครับนี่คือรักคนมีเจ้าของครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

หมอกกระจายนะครับนี่คือเพียงเธอหลับตานะครับเพลงเพราะๆที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่จัดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่โกย่ามบายดูรายการที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับก็ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับHonda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด TGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX GeoNoและอีกหลายๆรุ่นเอ่ยไม่หมดเลยทีเดียวนะครับดาว0บาทมีจริงที่ Honda ชุมพรพร้อมทั้งรับของแจกของแถมอีกมากมายนะครับวันนี้ตัดสินใจได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรวมไปถึงจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็มีให้ได้สัมผัสตัวจริงกันแล้วที่ Honda ชุมพรด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับเพลงที่ขอมาอัศนีวสันต์นี่คือ

ภูมิใจตามคำขอนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงแรกเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับจิโกยามบายกลับมาพร้อมทั้งเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคสำหรับวัยรุ่นยุค90ก็ยังมีอีกหลายเพลงรออยู่ให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับปิดเบรกในช่วงนี้ด้วยเติมน้ำมันนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชา

0: ข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18:00 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้นโดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: M-Code Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อ

อยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคสำหรับวัยรุ่นยุค90มาฝากกันต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงนะครับดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ฝนเริ่มตกกันแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับฉะนั้นต้องรีบละนะครับรีบใส่ปุ๋ยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าจะได้ผลผลิตออกมาดีผลผลิตออกมาจะได้มีคุณภาพนะครับหลังจากที่ต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับต้องประสบปัญหาเรื่องของแห้งแล้งมาหลายเดือนนะครับฉะนั้นช่วงนี้ฝนเริ่มตกก็เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มบำรุงกันเลยนะครับผลผลิตจะได้ออกมาคุ้มค่าคุ้มราคากันด้วยนะครับกับปุ๋ย

เป็นสีชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีหลายสูตรให้กับคุณได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลกระสอบสีชมพูหรือจะเป็นสูตรบำรุงต้นกระสอบสีเขียวนะครับก็มีจำหน่ายรวมไปถึงสูตรผสมปุ๋ยเคมีก็มีนะครับวันนี้ที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับเข้าไปถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับเอาละในชั่วโมงนี้กับที่โกย่ามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงสตริงนะครับสำหรับวัยรุ่นยุค90เนี่ยห้ามพลาด นะครับเพราะว่าเพลงแนวนี้มีให้ได้ฟังกันเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้นนะครับเอาล่ะไปต่อเนื่องกันนะครับนี่คืองานเพลงของอิทธิพลังกูลนะครับขอมากับเจ็บจะตายครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลัง

ไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network.
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

รักโลกาภิวัตนะครับงานเพลงของทีมโลกเบี้ยวนั่นเองนะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับดูแลกันต่อเนื่องจนถึง6โมงเย็นนะครับเพลงเพราะๆที่มีมาฝากกันโดย2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงสตริงเก่าและชั่วโมงที่3เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนในการเดินทางเป็นเพื่อนในการทำงานให้กับทุกท่านในเวลานี้กันด้วยนะครับไปต่อเนื่องอีกหนึ่งงานเพลงนะครับนี่คืองานเพลงของคุณโบสุนิตาลีติกุลนะครับชื่อเพลงว่าฉันรู้ครับ

ก็เพราะรักทั้งหัวใจก็เลยต้องยอมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะนี่คืองานเพลงของพี่เสกโลโซอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ที่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ชุมพรโซนบนนะครับจะฟังให้ชัดเจนต้องฟังที่ 90.75 นะครับส่วนชุมพรโซนล่างตั้งแต่สวีลงไปเนี่ยนะครับฟังที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ชัดเจนเช่นกันนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงที่2ตรงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนอยู่ดูแลกันอยู่เป็นกำลังใจให้กันต่อไปในชั่วโมงหน้าด้วยสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทมต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลายตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนด์สไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนด์สไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัย

0: ายส.ส.พันธินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจงว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันธินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่ที่เดียว
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 และ 104.75 นะครับชั่วโมงนี้เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้เลยนะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแบบต่อเนื่องยาวๆอีก1ชั่วโมงนะครับดูแลกันจนถึง 18:00 นเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับแบบจ๋าๆกันเลยทีเดียว1ชั่วโมงให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับไมค์พี่รมพรนี่คือข้าวของพ่อนะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงของพินดาราเข้ามานะครับขอให้รักฉันเป็นคนสุดท้ายครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับมีเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับยิ่งมีข่าวรถกระบะที่บรรทุกคนมาเยอะๆแล้วก็มายางระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเนี่ยนะครับก็ทำให้ต้องตระหนักกันอยู่เลยนะครับว่าต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของระบบยางนะครับระบบใบปัดน้ำฝนระบบเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับรถที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยนะครับอย่าลืมเช็คก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งด้วยนะครับเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของตัวคุณเองและก็ความปลอดภัยของบุคคลรอบข้างกันด้วยนะครับนำมาแจ้งเตือนนำมาบอกกล่าวกันในช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับ

0: M-COT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกล

0: ั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
2: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้ผลจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

มีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยนะครับเป็นประจำเลยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องและกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดในช่วงของจิโกย่ามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้นะครับบอกแล้วเราเจอกันยาวๆ3ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: แหมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะฮะฝนตกนิดเดียวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับที่บ้านตกไหมฮะ
2: ตกนะตกแต่ว่าสำคัญว่าวันนี้กรุงเทพตกทั่วฟ้าไหมน่าจะครอบคลุมอยู่
1: น่าจะครอบคลุมครับเมื่อสักบ่ายๆเนี่ยมาจากลำลูกกาที่นั้นก็ฟ้าครึ้มมืดเหมือนกันนะฮะใกล้จะตกก็เลยต้องออกมาก่อนกลัวรถติดนะฮะพอมาถึงสถานีก็ตกเลย
2: ก็ใกล้เคียงกับผม
1: ครับ
2: ผมเข้ามากรุงเทพแต่ลอยต่อกับลำลูกกา
1: ครับครับ
2: ครับ
1: อ๋อ
2: ก็ลมแรงด้วยไม่ถึงขั้นเป็นพายุหนักหน่วงแต่ว่ามีลมพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตก
1: ครับ
2: ตกอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกลากันไป
1: ดีฮะฝุ่นจะได้หายอากาศจะได้เย็นลงบ้างครับถ้าตกแบบที่ลมไม่แรงแบบนี้นะครับไม่ต้องน้ำท่วมไม่ต้องอะไรฮะแค่ทำให้อากาศมันสบายขึ้นพอแล้ว
2: ก็คิดว่าอากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นลงเพราะฉะนั้นพายุฤดูร้อนเนี่ย
1: ครับ
2: ปรากฏการณ์ที่ฝนมาพร้อมกับลมแรงๆเนี่ยก็คงจะลดลงไปด้วย
1: ใช่ครับ
2: ว่าอุณหภูมิมันเริ่มคลายร้อนลงละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันร้อนแล้วเย็นมันเจอใช่ไหม
1: โอ้โหลูก
2: เห็บมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพอากาศรุนแรง
1: ครับ
2: ก็คือมันจะมาฝนมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบลมแรงเป็นพายุเลยนี่มันลดทอนไปละ
1: ของเราเนี่ยก็คือยังกรมฝนหลวงนะพี่เพศาลที่ขึ้นไปสลายก้อนเมฆอะที่มันจะทำให้ความแรงของพายุฤดูร้อนมันคลี่คลายนี่ขนาดคลี่คลายลงไปพอบางส่วนนะฮะยังเสียหายกันเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ลูกเห็บที่ตกลงมาจากเดิมที่มันต้องใหญ่ๆอะเหลือประมาณสักลูกกอล์ฟประมาณนี้ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็เล็กๆก็อย่างที่เชียงใหม่ที่เราเห็นกันนะทั่วดอยประมาณนั้นโอ้โหแต่ประเทศเพื่อนบ้านดูสิครับอย่างเวียงจันทน์ครั้งก่อนเห็นไหมพี่ไพศาล
2: โอ้ยตกลูกฟุตบอล
1: ใหญ่มาก
2: ตกบ่อน้ำนี่โอ้ตกหน้าตกใจนะ
1: ครับ
2: นั่นแบบโอ้ยแบบอย่างลูกอุกาบาตตกมา
1: สวนกล้วยหอมของเขานะฮะที่มันปลูกเนินบนเนินเขาอะเหลือแต่ตอต้นกล้วยอะนอกน้ำหายไปหมดเลยครับ
2: โอ้
1: โหเสียหาย
2: ใหญ่ก้อนใหญ่มาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ครับก็ถ้าช่วงเวลานี้นะพี่เพศาลถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็รอท่านนายกที่จะคุย
2: ท่านนายกเดินทางถึงแล้วนี
1: ่ถึงแล้วครับแล้วก็ค่ำเนี้ย
2: เซบูนะเป็นเกาะเซบู
1: ครับค่ำเนี้ยฟิลิปปินส์เป็นประธานในการที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะฮะระหว่างคุณอนุทินกับฮุนมาเน็ต
2: คงจะเป็นเรื่องเจ้าภาพเขาอยากจะสร้างเครดิตนะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็น2ประเทศนี้ก็เป็น2ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกิดมีปัญหาขัดแย้งกัน
1: ครับ
2: เจ้าภาพเขาก็ก่อนจะเข้าสู่พิธีการอะไรอย่างเป็นทางการก็เชิญให้มาถึงก่อนแล้วก็
1: เชิญมาคุยหน่อย
2: จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
1: ครับ
2: ร่วมกันนะเป็นการต้อนรับ
1: ครับ
2: ก็พบกันตอนช่วงค่ำก็เลี้ยงอาหารค่ำนั่นแหละ
1: ฮะ
2: ก็มีนอยอากิโนไม่ใช่สิอะไรนะมาร์กอสจูเนีย
1: ครับ
2: มาร์กอสจูเนียเขาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮุนมาเน็ตกับนายกอนุทิน
1: ครับ
2: แล้วก็คงจะได้พยายามที่จะประสานรอยร้าวให้นะ
1: คือหลังจากที่เรามีปัญหากันแล้วก็ความสัมพันธ์มันลดต่ำลงมากเนี่ยเราไม่มีเวทีคุยเขาเรียกร้องขอจะคุย JBC เราก็ตอนนั้นยังไม่มีหัวหน้าคณะที่จะไปคุยกับเขาก็บอกว่ารัฐบาลเพิ่งตั้งนะครับยังฟอร์มทีมกันไม่ได้ให้รอไปก่อนนะฮะเขาจะขอคุย JBC มันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรกันนะพี่เบสานเวทีในการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์มันไม่มีเลยฮะก็คงจะรอโอกาสนี้ฮะ

แล้วก็การที่จะเห็นว่าความคืบหน้าในการเจรจาเขาบอกว่านู่นแหละความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนนะฮะต้องรอต่อจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์หมดแล้วเนี่ยต้องไปสิงคโปร์

สวัสดีครับผมขออนุญาตทักทายพี่น้องรายงานตัวพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่7วันพฤหัสที่7แล้วนะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยนะฮะเพราะว่าดีเจไม่สบายนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เจ็บคอนิดนึงนะแล้วก็เสียงขึ้นจมูกเยอะด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุนน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนหน่อยนะฮะแล้วก็วันนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่น้องก่อนกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีลุงต่อยด้วยนะฮะสวัสดีลุงต่อยครับแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่วิไลนะครับแล้วก็น้องฟ้าเข้ามาแล้วเนาะน้องฟ้าคนสวยของเรานะแอดมินสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่สายทองแล้วก็พี่เดือนเพ็ญมีใครบ้างอีกนะพี่นงรักมาแล้วพี่จันเพ็ญสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้แอบเห็นพี่มังกรนะฮะพี่มังกรสวัสดีนะครับเสียเปียกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกเสียงทุกสายสู่คุณทุกคนครับผมอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อนะฮะแล้วก็รอสายทำไมด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่น้องสุขุสุคนนะฮะคำคืนนี้ฟังเพลงมวนๆย่าๆน้ำกันนะครับพี่น้องครับจังไรกะขอเพลงกันได้เนาะทางไลน์ก็ขอได้นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ศรีสุขรายงานตัวครับพี่บอสวันนี้พี่บอสไม่ค่อยสบายนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเสียงอาจจะอันนี้ไปหน่อยเพราะว่าเจ็บคอมากนิดนึงฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย อยู่กันยาวสวัสดีพี่ลาวัดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับพี่ลาไลสวัสดีพี่ลาไลด้วยนะครับแล้วก็แม่น้อยผู้ร่ำรวยและโชคดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะเอาละช่วงหน้าครับผมขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: ื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมกรอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์คนรูปหล่อ
1: โอ้โหสวัสดีครับคุณลุงครับลุง935ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อลุงโทรมาจากที่ไหนครับตอนนี้ครับลุง
2: แจ้งวัฒนะ
1: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ๋อคุณลุงตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: ใช่
1: เป็นมีฝนไหมครับเนี่ยคุณลุงฝนมีไหมจ๊ะ
2: ปล่อยแล้วเริ่มตกปล่อยแล้ว
1: อ๋อตกปล่อยวันนี้คุณลุงได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: เสียงแคนจากแมนชั่น
1: อ๋อเสียงแคนจากแมนชั่นของพี่แหมไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้คุณลุงพิเศษให้ใครบ้างครับผลงานเพลงนี
2: ้ให้ทุกเสียงทุกสายนะคร
1: ับ อ๋อได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้เด้อ
2: สบายดีนะครับ
1: สบายดีฮะคุณลุงเดี๋ยวไว้เจอกันมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเล่นแจ้งวัฒนะดีกว่า
2: โอเค
1: ได้แล้วคุณลุงครับผมจะจัดให้จ้าขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมเอาละครับสายหน้าไม้จากคุณลุง935นะตอนนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่นะที่แจ้งวัฒนะนั่นเองขอเพลงเข้ามาเสียงแคนจากแมนชั่นครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลท์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:38 เนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็พี่โสภาสวัสดีเสียเปียกด้วยนะฮะเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะครับพี่จิตเข้ามาแล้วแล้วก็พี่เอบอกว่าไปแล้วนอนแล้วโอเคนอนเร็วจังเลย

สวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับผมแล้วก็ยายออสมาแล้วนะฮะสวัสดียายออสด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็พี่ลำพึงนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับแล้วก็พี่ยายสวัสดีพี่ยายด้วยนะจ๊ะยายออสบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่น้องสุขสุขคนแล้วก็ทักทายพี่น้องสุขสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังหนุ่มหนามนอาซีเสียงอาจจะแหบแหบนี่ด้วยพี่น้องครับเสียงแหบพร้อมเจ็บคอพร้อมพี่น้องบ่สบายเจ็บขิ้งลายตอนนี้ฮะนาที่บ่สบายนะฮะก็อาจที่แบบทักทายผู้ใดบ่ทั่วถึงต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับผมมื้อนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกับหนุ่มหนามนนะครับอยากฟังเพลงกับพี่น้องสามารถขอมาได้เลยครับขอมาได้เลยนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะหนุ่มหนามนจัดให้แน่นอนขอแค่ขอเข้ามาในจัดให้แจ่มๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แบบขอเพลงกันมาเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ฟังสักทีเนาะแต่วันนี้ผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จัดตามคำขอยาวๆในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันละกันนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากปรางทิพย์นั่นเองครับดวงใจจ้า

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
5: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
5: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กับหนุ่มหน้ามนนะฮะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเจ็บคอมากนี่พยายามสุดๆแล้วเนี่ยขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่

ข้าใจนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะในท้ายชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคนโสดคนสวยในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรท่านนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองทันทีเมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพทเตอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบยาท่าเรือแหลมตรวจและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับหลงสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ซอยโพแก้ว3แยก13ครับ
1: อ๋อไอ้จะแถววัดทองหลางป่ะครับ
2: ก็ถ้าไปทางนึงก็เป็นวัดบึงทองหลาง
1: อ๋อก็คือถ้าไปอีกทางนึงเนาะเอ้ยวันนี้ผมเหมือนได้คุยกับลุงอนันต์ครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะวันนี้
2: ครับครั้งแรกครับ
1: ตอนนี้ลุงอรันรับชมทางไลฟ์สดอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังวิทยุครับ
2: ฟังในโทรศัพท์นะครับคือแบบว่าใช้ปุ่มกดครับ
1: อ๋อฟังในโทรศัพท์วันนี้ลุงอรันโทรเข้ามาขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: สาริกาไร้รังครับ
1: สาริกาไร้รังนะของยอดรักใช่ไหมจ๊ะ
2: ของคุณอายอดรักครับ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นของคุณพ่อไวยพจน์
2: ครับ
1: นะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับลุงอนันต์ครับ
2: ก็คือพูดง่ายว่าแม่น่ะเสียไปปีนึงแล้วแต่ชอบฟังเพลงนี้ไง
1: โอ้โหผมเสียใจด้วยนะฮะลุงอนันต์ครับ
2: ครับแกเสียไปแต่วันที่1สิงหาปีที่แล้วอ่ะ
1: ครับอ๋อก็

0: ก็เลยเพลงนี้
1: ผมจะมอบให้คุณแม่
0: อ๋อมอบให้คุณแม่นะฮะโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้นะลุงอนันต์ครับได้เลยได้เลยลุงนั้นก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับ

0: ื้อลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆครับลุงอานเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
0: คร
1: ับผมสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากทุกอันนะขอเพลงเข้ามาสาริการ้ายรังนะครับโอ้โหเพลงนี้ก็มอบให้คุณแม่นะของลูกอนันต์นะฮะที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเพลงนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะจากสายหน้าไม้ของเราจากรุ่งอนันต์นั่นเองครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสาริการ้ายรังครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าวเพราะสุดๆเลยนะครับผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบสำเนียงใต้นี่แบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะของพี่นิวพงศกรนะฮะสำหรับผลงานเพลงเมืองหลวงใจร้ายสังกัด TAG Record นะครับคำร้องทำนองโชเล่ครับเรียบเรียงสุภการพรมเกิดนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนิวพงศกรครับเมืองหลวงใจร้ายนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมาละครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับขณะนี้21:43 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับก็ทักทายพี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผมสำหรับทริปนี้นะฮะต้องห้ามพลาดเลยนะฮะชวนทุกคนครับมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝน Green Heavy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนั่นเองครับทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับผมพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนี่ต้องบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อกันเลยทีเดียวนะครับทุกบ่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริหารนะครับว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบสุดฟินใครที่ยังไม่เคยเขาเรียกว่าแช่น้ำแร่อย่างนี้เนาะต้องมานะครับผมนี่ก็แบบรู้สึกน่าจะสนใจแล้วนะครับผมพักผ่อนสบายๆครับกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหาร

อาหารครับผมอาหารท้องถิ่นแกงป่าและปลาแม่น้ำนะฮะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมน้ำแควฮะมีคนพี่ๆเคยไปหรือยังจ๊ะกาญจนบุรีหลายคนอาจจะเคยไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้ผมบอกว่าพิเศษต้องบอกว่าพิเศษพิเศษพิเศษมากๆนะฮะพักผ่อนไม่พอนะฮะที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าต้องไปขอพรดีเจมอนอธิษฐานสำเร็จนะครับแล้วก็พระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะโหแค่ชื่อนี้ก็บอกว่าขนลุกอยู่นะและที่สำคัญนะครับไหว้พระด้วยนะฮะที่วัดตะพุขออภัยฮะวัดพุทธเคียนไม่พอนะฮะอาบน้ำร้อนแล้วแช่น้ำแร่เรียบร้อยกินอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ที่พักสวยๆไปไหว้พระด้วยและที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าขายไม่ได้จริงๆเนาะต้องบอกว่าไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะฮะกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดเคยได้ยินไหมจ๊ะช่องเขาขาดผมก็ไม่เคยได้ยินเนาะผมเคยไปนะผมเคยไปยังไม่เคยแช่ใช่ไหมพี่แต่ยังไม่เคยแช่น้ำแร่ใช่ป่ะล่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยฮะกับกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับเดินชมตลาดริมแควนะฮะชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองโยะเคยกินไหมทุกคนเคยกินไหมเคยกินไหมเคยได้ยินไหมผมเคยกินครั้งหนึ่งเคยกินครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญนะจ๊ะเขาบอกว่าไฮไลท์เลยฮะไฮไลท์เลยพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาโพมและพาชิมทุเรียนและเงาะ GI นี่ผมยังไม่เคยกินเลยนะทุเรียนเมืองกาญเนี่ยปกติเคยกินแต่ระยองจันทบุรีก็มีบ้างนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเมืองกาญนี่อย่างเลยนะทุเรียนเมืองกาญไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนต้องไปลองต้องไปลองนะฮะต้องไปลองแล้วก็ต้องบอกว่านี่เขามีพาชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะครับที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงกันในสวนเลยนี่มันทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะปกตินี่เราจะซื้อแบบตามแผงอะไรอย่างงี้นะแบบที่เขาซีนไว้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไปกินในสวนสดๆ สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะวันที่25จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะครับ3วัน2คืนในราคาพิเศษสุดๆเลยนะจ๊ะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับต้องบอกว่า 9,900 บาทต่อท่าน3วัน2คืนนี่โอ้โหทริปแต่ละวันนี่แช่เขาเรียกว่าแช่น้ำแร่แช่น้ำแร่ออนเซ็นญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็กินอาหารอร่อยที่พักสวยๆไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆโอ้โหรับประกันเลยได้ภาพสวยๆแน่นอนนะครับผมราคานี้นะฮะ 9,900 บาทนี่ราคารวมค่าเดินทางที่พัก2คืนและอาหาร8มื้อนะฮะและค่าเข้าชมสถานที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าราคา 9,900 บาทนี้เขารวมทุกอย่างนะฮะทุกคนรวมทุกอย่างเลยโอ้โหคุ้มมากๆนะครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะรวมค่าเดินทางด้วยรวมค่าที่พักไปด้วยรวมค่าอาหารไปด้วยอีก8มื้อและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกรวมทุกอย่างจบที่เดียวในราคา 9,900 บาทนะฮะโอ้โหรีบเลยฮะรีบเลยนะจ๊ะทุกคนครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะไปร่วมทริปแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะฮะสามารถร่วมกิจกรรมนะครับโทรได้เลยครับที่0812477109หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27มิถุนา3วัน2คืนทุกคนราคา 9,900 บาทเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากค่าเดินทางก็รวมไปแล้วค่าอาหารก็รวมไปอีกห้องพักก็รวมไปอีกโอ้โหทุเรียนทุกคนทุเรียนเมืองกาญนะฮะอย่าพลาดไม่ได้นะครับผมวันที่25จนถึงวันที่27นะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2เลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเสียงอาจจะแหบหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายด้วยเจ็บคอเจ็บคอสุดๆเลยเนี่ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกับหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: านเรา
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ อยู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอะไรอ่ะสเปนกับเกาหลีแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะอ่ะนะโอ้โหเมื่อกี้เต้นเลย3งานเพลงวันนี้เนี่ยเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราเป็นมาในคอนเซปต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปกรุ๊ปนี่คือตั้งแต่2ขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเริ่มต้นชั่วโมงมากับ Butterfly มาแรงกันตัว Butterfly โอ้โหชอบมากนี่อันจากอะไรนะค่ายของน้องเจนี่ใช่ไหมค่ายแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย Butterfly รายงานตัวนะฮะเขาก็แบบว่ามีการรวมตัวของน้องๆที่แบบมีความสามารถแล้วก็ทำแบบซิงเกิลขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาไวรัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอ้โหเป็นผีเสื้ออะไรยังไงคะเจอแก๊งนางฟ้าซะหน่อย กล้ามากคุณกล้ามากเลยค่ะคุณลูกตาลค่ะสโมสรชิมิค่ะคุณฟังยังมีใครพอจะแบบลางๆแบบว่าอยู่ในความทรงจำบ้างไหมคะ ผู้ชายห้ามเข้านะคะจะบอกว่าเป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลตอนที่ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เราก็เต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคที่ทุกคนก็เข้ามาดูมิวสิกวิดีโอใน YouTube ในอะไรเงี้ยค่ะในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเพิ่งสาบานเลยว่าเพิ่งกลับเข้าไปดูยอดวิวใน YouTube เพลงตัวเองนะคะผู้ชายทำเข้าคือแบบโอ๊ยตกใจมากเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตคือตกใจจริงๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขอดู80ล้านวิวย้อนไป13ปีที่แล้วคือนับวันนี้80ล้านวิวคือมันแบบมันทึ่งมากมันทึ่งมากจริงๆก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆในแก๊งสโมสรชิมิด้วยนะคะที่หลายๆคนก็คิดถึงแล้วก็ยังบอกว่ายังฟังอยู่เลยนะทุกๆวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับติ่งค่ะติ่งค่ะงานจากน้องๆ New Country นะคะ3งานเพลงสนุกๆเลยค่ะวันนี้นะคะกับต้นชั่วโมงของเราค่ะนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีเพลงพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเบอร์โทรศัพท์นะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือว่าจะพิมพ์ SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันอันนี้น่าจะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาด้วยนะคะจากพี่วิภาด้วยนะคะกลางดาวแล้วก็น่าจะเป็นน้องแชมป์ไหมคะข้อความล่าสุดบอกขอเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่เมย์ด้วยเนาะอย่างที่เราคุยไปเมื่อคืนนี้ว่าวันนี้มันเกิดน้องเมธิชาเนี่ยหลายๆคนก็มาร่วม Happy Birthday นะคะ Happy Birthday กันแล้วที่เพจของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะฟังเสียงดีเจทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าดีเจก็แวบเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจใครอยากคุยสายตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่แต่ไม่ใช่เมย์ที่ชานะ เป็นอีกหนึ่งเมย์ที่นี่มี2เมย์อ่ะโอเคนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะคุณยายมาลัยบอกว่ายายเต้นเพลินเลยจ้าหนูลูกตาลเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคุณยายนะเดี๋ยววันนี้จะจัดให้อีกนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมอยากจะเต้นอยากจะเซิงอยากจะแดนซ์เพลงไหนเพิ่มก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366ค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะหนึ่งงานเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยจากน้องแทนไทยมีการแบบว่าผสมผสานของภาษาทางสปป.ลาวด้วยภาษาลาวเข้าไปด้วยคนตำอิดเลยลองไปฟังดูนะคะ

ก็คือเขามาเกาหลีไงคุณผู้ฟังเราก็ต้องนิดนึงตามน้ำตามน้ำสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอันโยเซโยยังไม่จบทักทายค่ะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วค่ะจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: ค่ะพี่ต่อยนะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วต่อยหรือต่อยหรือต้อย
2: ต่อยครับ
1: ต่อยนะใช่ไหมคะต่อย
2: ต่อยใช่ผมที่เพชรมาอยู่ประจวบจำได้เลยสนุก
1: จ้าแต่ว่าไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่ล่ะคะล่าสุด
2: อุ้ยหลายสัปดาห์แล้ว
1: หลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะนานแล้วเนาะจ้าสบายดีนะจ้า
2: ขอเรียกว่าตะโนดอ่ะ
1: ค่ะเรียกว่าตะโนดก็เหมือนร้องลูกโนด ได้เลยได้เลยค่ะพี่ต่อยฝนตกไหมเนี่ยที่ประจวบ
2: อุ้ยแรงมาหลายวัน
1: หรอคะร้อนหรอไม่มีเลยไม่มี

0: นเลย
1: มีมีอยู่เมื่อ2วันก็ตกตกโขอยู่นะ
0: ค่ะตกเยอะเลยตกโขเลย
1: ใช
0: ่ใช่
1: แต่ว่าที่ที่เพชรได้ตกพุ่งตกบ้างเปล่ารู้ไหม
0: ค่ะตกเยอะเลยเนาะวันนี้ก็ครึ้มหลายๆพื้นที่ครึ้มเหมือนกันนะคะกรุงเทพแต่ก็มีตกด้วยแล้วก็บางที่ก็ครึ้มแต่ไม่ตกนะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะ
1: ที่นี่ครึ้มหน้าตกหมด
0: ค่ะ
1: นู่นนู่นพัดไปพม่าหมดเยี่ยม
0: พัดไปแล้วเหรอพัดไปเลยเหร
1: อตอนบ่ายเนี่ยนะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครึ้มมาหน้าตกเกิน
0: จ้าโอเคบรรยากาศ
1: ข้ามไปข้ามไปอุดงเนาะ
0: จ้าบรรยากาศดีนะบรรยากาศน่าฟังเพลงเนาะพี่ต่อยเนาะ
1: อยู่คนเดียววันนี้แหละ
0: ก็ยังไงเนี่ยหนูเปิดเพลงให้ฟังแก้เหงาเหงาหรือเปล่า
1: ฮะ
0: เหงาหรือเปล่าอยู่คนเดียว
1: ก็ขอได้กันแล้วก็โทรโทรไปขอเพลงนี่แหละ
0: จ้า
1: จะมีเพื่อนคุยมาก
0: เออได้เลยเอางั้นวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะ
1: เอาต่างชาติมิตรภาพก็ได
0: ้แทน3ชาติมิตรภาพของเต้ยอธิบดินทร์เนาะ
1: จ้า
0: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวหิวใจจัดไปแทนแท้สามชามิตรภาพเต้ยอธิบดินทร์

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: เพลงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงแตรที่เป็นแบบแตรลมนะคะพี่ๆที่ขับรถแบบ10ล้อ6ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักจังเลยนะมีหลายๆคนบอกชอบมากเลยเพลงนี้ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะพี่ต๋อยจากประจวบคีรีขันธ์นะคะแนะนำงานเพลงแทนแทที่หนูพูดตอนแรกว่าท่านแทนไม่ใช่แบบแทนแทแบบเซอร์ไพรส์จริงนะชื่อเพลงแทนแทแล้วก็วงเล็บ3ชาติมิตรภาพนะคะของเต้ยอธิบดินทร์ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงจองสายหน้าไมค์หรือว่าจะเพิ่มเติมเพลงพิเศษได้เลยนะคะที่02-248-1366ค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายแฟนๆในไลฟ์นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงอีกมากมายตอนนี้เข้ามาแล้วทางหลังไมค์นะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา 19:30 นาทีค่ะบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ024753081ค่ะเราช่วยกาชาดช่วยเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้หลายๆคนเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะนะคะแล้วก็พี่สุด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะคุณแม่ธรรมพิชานะคะพี่นารีพี่สุวิมลเมื่อกี้มีน้องอินแทนหรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ที่สปป.ลาวก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นเพิ่งจะหยุดไปนะคะสวัสดีพี่พรศักดิ์พี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกลิ้นนะบอกทักทายจ้าดีเจลูกตาสวยๆนะคะพี่เบเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายไปถึงแฟนลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนเลยพี่อารมณ์พี่นารีนะคะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะคะข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยล่ะพี่วิจิตด้วยนะคะน้องบายน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะนะขอบคุณทุกๆข้อความเลยส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีหนึ่งงานเพลงที่แนะนำมาผ่านทาง Facebook Live เดี๋ยวขออนุญาตจัดให้เลยกันละกันแต่ว่าหาชื่อไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่พี่เกษดาอ่ะเจษดาไม่ใช่เกษดานะพี่เจษดาบอกอยากฟังงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะซึ่งก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากๆฝนตกในทะเลจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะจากฝนตกในทะเลนะคะมากันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้มีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะกับความรักของยักษ์เขียวเดี่ยวไออุ่นนะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์นะคะพี่แปะนะคะพี่แปะหรือพี่แปะไม่แน่ใจนะอาจจะมีแบบตกไปบางตัวอักษรขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดจากอ่างทองแหมจากอ่างทองนะคะก็เลยแบบว่าจัดให้เลยกันละกันในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาววงจะเขียวสาววงจะเขียว

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: จัดให้เลยนะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะพี่สมศักดิ์จากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะจ๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะกำลังพยายามทยอยจัดให้นะคะให้เยอะที่สุดนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยค่ะกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะในชื่อการแสดง Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะในวันที่15และ16กรกฎาคม2569นะคะเวลา19:30 นค่ะบรรเลงโดยวง Symphony Orchestra นะคะวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญด้วยนะคะสามารถร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 นะคะชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโดยสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่024753081นะคะเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะคะอยากจะหาทริปไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ไกลเกินไปแบบว่าเดินทางแบบไม่ต้องแบบว่า10ชั่วโมงอัพอะไรอย่างงี้นะคะไปเที่ยวไหนดีคุณผู้ฟังกาญจนบุรีดีกว่าแหมนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะก็เป็นทริปท่องเที่ยวนะคะทริปนี้นะไปกับสาวสวยด้วยนะน้องเมธิชาด้วยนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบคร่าวๆนะเขามีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซน15บ่อนะคะแล้วก็มีไปชมสวนเงาะ GI สวนทุเรียนผาแดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดสะพานแขวนวัดท่าขนุนเจดีย์อธิษฐานสำเร็จเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปขอพรนะคะสายหมู่นะคะมีโบสถ์สีม่วงวัดพุเตยนะคะได้ตักบาตรตลาดริมแควด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ25-27มิถุนายนนะคะ3วัน2คืนราคาพิเศษสุดๆนะคะ 9,900 บาทต่อ1ท่านซึ่งราคานี้เนี่ยจะรวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อรวมถึงค่าเข้าชมนะคะสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะรับเพียงแค่30คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์นี้0812477109นะคะ0812477109นะคะแล้วก็เขาจะมีโปสเตอร์มี QR code นะคะอยู่ในเพจของอสมทของเราของ FM 95ด้วยที่แชร์มาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะและชั่วโมงนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ล่าสุดเลื่อนไปเห็นคลิปนะคะใน TikTok ใน TikTok แล้วก็เห็นเขามีการประกวดนางงามของสมิลานะคะสวยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่านึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานี่เลย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะก็มาอยู่กันต่อนะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4พากับ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะมารออยู่แล้วจากเจียงไฮเนอะเจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล
2: มาเติมมาเอวมาเติมมาเอวจัง จังว่าเกียงไฮ
1: เออ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีเจ้าโอ้โห
2: ดีใจครับปลูกทุเรียนฝนตกบ้างเดี๋ยวนี้ครับผม
1: เจ้าอยู่จังไฮอยู่บ้านไหนเจ้า
2: อยู่อำเภอป่าแดดที่มันแดดชุดๆนะครับสมุนฟังเนี่ย
1: เจ้าอ๋อ
2: ดูติดเทปด้านชายมงคล
1: อ๋อ
2: แล้วก็เป็นจ่าชิดเอกสารอยู่อำเภอป่าแดดนี่ครับ
1: เจ้าอำเภอป่าแดดป่าแดดนี่เชียงใหม่ก็มีนะป่าแดดเนี่ย
2: อันนั้นอยู่ที่พะเยาครับผม
1: อ๋อตะกี้จะบอกว่าเชียงใหม่ก็มีนะป่าแดดบ้านป่าแดดเนี่ยมีเหมือนกัน
2: มีค่ะมีใหม่ก็มีครับ
1: เจ้าชื่อเหมือนกันเลยเนาะเจ้าเหมือนกันเลยโอ้
2: ปากหวานหวานเลยกินข้าวแรงกับอย่างฮะ
1: กินกับน้ำตาลนะกะมันก็หวาน
2: โอ้ยใจแล้วไปกินขึ้นเอาชะได้นะมันสูงนะ
1: ไอ้พี่ทุนเคยโทรมาคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังเจ้า
2: โอ้ปีในกระโถสองครั้งสามครั้งครับเพราะมันได้อยู่ครับเดินทางไปทำแต่งบ้านจังหวัดเลยครับผม
1: อ๋อเป็นสลากะเจ้า
2: ครับปูนได้ไม่ได้ครับเล็กได้ครับ
1: อันนี้เราทำเองหรือว่าไปแบบร่วมทำกับคนอื่นเปิ้น
2: มัน

0: มเนี่ยครับเป็นหัวหน้าผู้รับเหมาครับ
1: อ๋อรับเหมารับเหมาเนาะก็มีแบบว่าเดินทางไปก็แล้วแต่ลูกค้ามันก็เจ้า
0: ครับผมเป็นวิศวกรนะครับ
1: เจ้าเจ้าโอ้ขอฮือมีงานนักๆเนอะ
0: คร
1: ับ เจ
0: ้
1: า
0: เ
1: จ้า
0: โอ้ยจะไปเอลสาวจะวัดเลยก็ชื่อนอกลูกกานนะขอมหน้าหมู่เมียนนอกลูกกานคนนี
1: ้มันเป็นจะได้อ่ะเป็นจะได้
0: เออมันกะขาวอยู่ครับมันอู้แล้วมันจ้างเลย
1: อันแหมหมอเออแล้วแต่ประเดี๋ยวนี้คือปิ๊กมาเจียงไฮแล้ว
0: ครับผมเดี๋ยวนี้จะนอนพังน้องลูกจ้างคนสวยเนี่ยครับ
1: โอเคเจ้าอ่ะงั้นก็จัดให้เลยค่ะหนึ่งงานเพลง
0: วันนั้นไปร้องเพลงที่ไหนวะ
1: ที่ไหนบ่ใด
0: เป็นวาวันซืนเนี่ย
1: ตะวาวันซืนปราจีนบุรีก่ะ
0: อ๋อ
1: ไม่ก่อเจ้า
0: ผลโต๊ะก็ครับ
1: หมายถึงงานไหนงานของลูกทุ่งมหานครหรือว่างานคอนเสิร์ตส่วนตัว
0: งานลูกทุ่งเนี่ย
1: อ๋องานลูกทุ่งที่ปทุมธานีตลาดไทยเจ้า
0: บ้านน้องเมย์นี่แหละ
1: กะบ้านน้องเมย์อยู่ปทุมกะตัวยังฮู้ได้อ่ะตัวยังฮู้ได้ไงนี่บ้านน้องสาวเปิ้ลนะตัวมาฮู้ได้จะได
0: เออฮู้ครับบ้านอยากผมอยู่เนี่ยเนาะ
1: อู้เล่นว่ะได้เจ้า
0: น้องงามน่ะน้องเมย์น้องสูงเนาะ
1: วันนี้อย่าลืมนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเมย์หรือยัง
0: อ๋อน้องเมย์วันเกิดวันซื้อเนี่ยครับ
1: วันนี้เจ้าวันนี้
0: อ๋อวันนี้บึ๊ดจะโทรไปหาน้องเมย์อยู่ครับ
1: เออไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเรา
0: เก้าหัวส่วนสูง168ว่ะ
1: ฮั่นฮู้แหมแล้ว
0: โอ้โหก้ามันคนฝนที่จอกันโอ้ยคุณงามเป็นคนนี่โอ้ยคนย้อนตู้โย่ยังนั่นใจนี่ใครนี่ครับน้องหลุกการน้องหลุกการคนย้อนชานก็ครับ
1: โอ้ไปว่าจะไปว่าจะไปว่าอ่ะโอเค
0: งามเนาะ
1: ฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงนะ
0: ขอเปลี่ยนเพลงได้หรอครับ
1: มาได้เจ้าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเอาเพลงที่ว่าตะกี้เลยเพราะว่าเตรียมไว้ฮื้อแล้วแต่ว่าอยากจะให้บอกอีกครั้งนึง
0: มันน้อยใจนั่นเองมองอย่างหวาน
1: เอาไว้วันหลังเจ้าเพลงนะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ก่อนเนาะคนใจลวงนกพรพนา
0: คนใจลวงนกพรพนาครับ
1: โอเคเจ้าอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวอู้ตัวเลยเนอะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตร
0: รานอดสิ
1: มาจ่ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพูดตามนะคะ
0: จ้า
1: โอเคจ้าน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: แล้วสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคจ้าขอบคุณจ้านักเนอร์รอฟังเพลงนะจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: จ
1: ้าจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะฮะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วรวมถึงชั่วโมงนี้ด้วยก็เพลงของใครที่บอกอุ๊ยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่า4เพลงนี้จะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงนี้เลยคนใจลวงนกพรพนาค่ะ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงมีเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งจากวงไม้เมืองแล้วก็โลกทั้งใบนะครับจากเล็กรัชเมธนั่นเองนะครับแนวหวานๆกันบ้างสวัสดีครับคุณยายพอเพียงนะฮะทุกท่านยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่อุไรสวัสดีครับบอกเพลงเพราะมากๆเลยชอบนะคะขอบคุณมากๆครับพี่จีระวันด้วยนะครับพี่ต่อเต้ยนะครับผมพี่ไทยรัฐแตงโมพี่สุภัตรามาทักทายกันแล้วตอนนี้อ่ะพี่สำลีด้วยนะครับทักทายครับพี่รัตติยานะฮะมอร์นิ่งครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แววนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงสบายๆตามแบบฉบับของผม จะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364แล้วก็เตาแก๊

0: เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame นี่สามเพลงสบายๆจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็น Sky Variety นะครับกับพี่ปีเตอร์รถแห่รถยูนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายพันธิพานนะครับสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับนะก็พี่อาพี่ประสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับผมเมื่อเข้ามาใช่ไหมฮะทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันมาตอนมีตีซีสามสิบเจ็ดแล้วนะครับอีกแป๊บหนึ่งผมก็ต้องไปแล้วนะครับก็กราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านแล้วกันนะฮะที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อัวสั้นนะฮะบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคสวัสดีพี่ประภาพันธ์พี่จรูนบอกว่าเช้าวันนี้กินข้าวต้มอะไรนะข้าวต้มยำอึ่งยำอึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับขอบคุณมากมากครับพี่มาริวันนะครับทุกท่านเลยครับพี่มอนเรียลอโรคาน้องมังกรนะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับก็ตีสองถึงตีห้าเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะฮะอย่าลืมครับวันนี้รักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

แล้วมาแล้วค่ะสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะตีห้าสิบเอ็ดนาทีกับเช้าวันศุกร์วันนี้วันที่8เดือนพฤษภาคม2569กลับมา

จอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะพร้อมกับข่าวดีเมื่อช่วงปี5ที่ผ่านมานะคะน้ำมันลดลงนะคะทุกชนิดเลยนะคะ85สตางค์ต่อลิตรค่ะก็มีผลเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรับทิศทางตลาดโลกขาลงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นักลงทุนคลายความกังวลกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็หลังจากมีการหยุดยิงกันชั่วคราวแล้วก็มีเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะทำให้น้ำมันตลาดโลกนะคะก็มีการไม่ตึงเครียดเท่าไหร่เนาะก็ส่งผลให้เช้าวันนี้นะคะในกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะก็วันนี้ราคาขายปลีกอยู่ที่39.95 บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันเบนซินกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะเช้านี้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่42.45 บาทต่อลิตรนะโซฮอล์91 42.08 บาทต่อลิตรนะตี5มีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการปรับลดราคาน้ำมันเช้านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าของชีพนะคะแต่ว่าช่วยให้ทางกบน.นะคะกบน.ก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทำให้บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะคะมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาทค่ะก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็เกือบ1บาทเหมือนกันเนาะ85สตางค์ต่อลิตรนะคะอ่ะมีผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของราคาน้ำมันค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเรา2คนค่ะคุณจามรกิจสวภาคอยู่ด้วยกันกับน้องกวางด้วยนะคะหลังไมค์ใครที่จะโทรมาก็022481366นะคะ1สายนะรับหน้าไมค์คุยกันเนาะ022481366ค่ะโทรมาได้เลยนะคะทุกทิศทั่วไทยอันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะในวันศุกร์บางคนก็อาจจะเครียดเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมค่าครองชีพก็เดี๋ยวรอรัฐบาลอีกสักกี่วันเนี่ยจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะวันที่25ชัดเจนแล้วนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะลงทะเบียนกันในวันที่15เดือนนี้นับถอยหลังไม่ถึง20วันแล้วนะก็ชัดเจนแล้วเขาจะแยกเป็น2x2นะคะก็เป็น2เฟส2บวก2ไม่ใช่2x2ก็เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้ลงทะเบียนวันที่25เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1เป็นต้นไปนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นั้นณขณะนี้เนี่ยตอนแรกบอก34 ล้านเนาะตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะอยู่43 ล้านนะคะโอ้ก็เอาระยะแรกก่อนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเดือนละ1,000 บาทนาน2 เดือนส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะเติมเข้าไป700ไม่ได้เติม 1,000 นะเติมให้อีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทอันนี้ระยะแรกระยะที่2เป็นการทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่หากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วกลุ่มนี้ก็จะไปเข้าเงื่อนไขรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งแทนหรือว่าไทยช่วยไทยนี่แหละเป็นวงเงิน 1,000 บาท2เดือนเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์นะคะทีนี้การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2 เดือนค่ะหลังจากเปิดลงทะเบียนแล้วก็

แน่นอนจะต้องคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และก็พ้นจากความยากจนเพื่อเอาไปเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปนะคะนี่เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามนี้นะรายละเอียดเบื้องต้นนะคะ

ได้ไปเดือนละ300ที่ว่านั้นเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะนี่คือโครงการของเขาจะเป็น2ระยะ2บวก2ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อธิบายนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะสำหรับเงื่อนไขของเขาที่เขาได้มีการจับทำออกมานะคะ25นี้เดี๋ยวลงทะเบียนกันสรุปแล้วที่บอกว่าจะได้4เดือนนะก็เขาทำ2เดือนก่อนนะคะทำ2เดือนก่อนนะเป็น2บวก2อย่างที่ว่านี้นะก็เป็นการคิดออกมาที่ทางกระทรวงการคลังเองก็คงจะเคาะแล้วเนาะก็ต้องเอาตามนี้ไปก่อนที่มีการประกาศไปนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะได้ลงทะเบียนกันสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะวันนี้นอกจากมีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับน้ำมันลดราคาความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าคนละครึ่งนี่นะคะก็มีเรื่องของเอานี้ดีกว่าชาวสวนที่บอกว่าเครียดตอนนี้นะคะอันนี้ที่เมืองจันทน์เลยค่ะตอนนี้ใครจะซื้อทุเรียนนี่นะคะมันจะมีเพจปลอมเยอะมากขอให้ระวังนะคะคือใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนแล้วก็ขายผ่านออนไลน์ผ่านเพจผ่าน Facebook ผ่าน TikTok อะไรก็ตามนะคะมันก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยมาปลอมเพจดังๆเหล่านี้นะคะของคุณแพรี่นะคะไพวันวรรณบุตรก็โดนปลอมไประดับต้นๆของคุณชาคริสแย้มนามก็ระดับต้นๆ นะคะของเพจทุเรียนเมืองจันอันนี้ก็โดนปลอมเหมือนกันหลายคนก็หลงกลนะสั่งซื้อไปแล้วไม่ได้ทุเรียนก็โอนเงินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มีเก็บปลายทางก็ถ้าไม่มีเก็บปลายทางก็ให้สังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพจปลอมแต่ถ้าเขาเก็บปลายทางจริงๆอันนั้นก็อาจจะเป็นของจริงแหละเนาะแต่ก็ต้องดูคุณภาพแต่บางเจ้าก็คือโอนเลยแต่ก็เป็นเพจจริงก็มีเนี่ยต้องระวังกันอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพระบาดมากนะคะในการที่จะแบบขายทุเรียนทิพย์อะไรกันประมาณนี้นะคะตอนนี้สวนทุเรียนที่อำเภอมะขามจันทบุรีมีรับแจ้งว่าเจอฝูงกระรอกป่าเข้ามากัดเจาะทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมส่งออกที่เขาเตรียมจะตัดในอีก10วันข้างหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักโอ้โหดูต้นนี้มันเจาะโอ้โหให้พรีเมียมของเขานะคะเขาก็เก็บไว้นะที่จะตัดนะคะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะคุณป้าทองคำอายุ69ปีบอกว่าที่สวนนี้ปลูกหมอนทองมานานกว่า7ปีปีนี้ออกลูกดกเต็มต้นเลยคุณภาพดีเยี่ยมก็เป็นไซส์พรีเมียมสำหรับการส่งออกเกือบทั้งหมดนะคะเกือบทั้งต้นอ่ะซึ่งเหลือเวลาไม่ถึง10วันแล้วจะตัดขายนะคะปรากฏว่าต้องมาเจอวิกฤตที่คาดไม่ถึงหลังจากถูกฝูงกระรอกป่ามากัดกินทุเรียนจนได้รับความเสียหายทั้งหมดต้องใช้คำว่าทั้งหมดนะเกือบทุกลูกนะคะบางลูกมันก็กินไปแค่เนี่ยเขาเรียกเป็นวางใช่ไหมเป็นภูภาษาใต้เรียกเป็นวางภาษากลางก็เรียกเป็นภูใช่ไหมเนี่ยมันก็กินไปเป็นทีละภูสองภูทุกลูกเลยนะคะโอ้โหกำลังแก่จัดเลยค่ะทุเรียนเสียคุณภาพทันทีนะคะก็ใช้วิธีแบบเจาะรูอ่ะเหมือนเจาะรูเช็คเนื้อแล้วก็ก่อนจะไปชิมภูทุเรียนที่กำลังแก่จัดๆนะคะต้นเดียวถูกเจาะไป10กว่าลูกน้ำหนักเสียหายนะคะแต่ละต้นเนี่ยโอ้คุณป้าบอก70กว่ากิโลเสียดายมากพายุนะฝนตกลมแรงแค่ไหนเจ้าของสวนบอกว่าป้องกันได้ทำทุกวิถีทางให้ทุเรียนรอดพ้นจากลมแรงๆมาแล้วแต่กลับมาโดนกระรอกโอ้มาเจาะกินขนาดนี้เสียเงินไปเยอะหลายเลยนะคะคื

0: ป้าบอกว่าอาจจะดูไม่มากมายนะแต่เงินหมื่นสำหรับคนแก่ทำสวนแบบนี้มันก็เยอะมากนะคะเอาแล้วป้องกันยังไงนะเนี่ยป้องกันไม่ได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฉพาะที่อ่างคีรีอำเภอมะขามจันทบุรีหรือเปล่านะคะที่อื่นมียังไงก็แจ้งมาได้เหมือนกันนะคะนี่คือชาวสวนที่ต้องเจอนะขณะนี้นะคะเพียบเลยเนาะสำหรับในเรื่องของสวนทุเรียนหมอนทองที่กำลังจะออกมาตอนนี้ค่ะฝ่ายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะมาดูแม่ค้าลาบเป็ดสักหน่อยตัวนี้คือตัวเองอะเป็นแม่ค้าแต่ไปขโมยสินค้าของคนอื่นตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะรับแจ้งเหตุลักทรัพย์กันอันนี้เป็นการลักทรัพย์ภายในห้างเลยค่ะที่ตัวเมืองอุดรธานีนะคะอันเนื่องมาจากว่ารปภ.ของห้างสามารถควบคุมตัวขโมยไว้ได้ก็นำไปตรวจสอบนะคะผู้ก่อเหตุเป็นแม่ค้าขายลาบเป็ดก็ถูกจับได้พร้อมของกลางเป็นเนื้อโคขุนออสเตรเลียเอาเฉพาะส่วนสันคอกับส่วนเสือไปเสือร้องไห้นะคะเนื้อชุดนี้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียแพ็คใส่ถุงสุญญากาศก็ไม่ได้มากนะ4 ชิ้นพอรปภ.จับได้ตำรวจมาถึงเธอก็สารภาพว่าขโมยเนื้อวัวออสเตรเลียทั้งหมดจริงโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มสุราอยู่กับสามีที่บ้านแต่กับแก้มหมดค่ะเอาบ้านอยู่ใกล้ห้างเนาะก็เลยตัดสินใจรีบไปรีบมาเพื่อไปขโมยเนื้อโคขุนในห้างจะเอากลับมาย่างต่อเพื่อได้กินเหล้ากับสามีก็เธอบอกก็คิดว่าคงไม่มีใครจับได้อ่ะตัดสินใจหยิบมา4 ชิ้นก่อนหน้านี้สามีของพี่คนนี้นะคะก็ชื่อนางเสาสิงฟังดูชื่อก็ไม่ใช่เหมือนคนไทยนะแต่เป็นคนไทยนะคะสามีเคยถูกจับในข้อหารักทรัพย์เนื้อวัวจากห้างเนี้ยห้างเดียวกันเนี่ยมาแล้วสามีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานก่อนที่ภรรยาจะมาก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันเธอบอกว่าขอโทษจริงๆเธอเมาและมือไวไปหน่อยต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณตำรวจคะอ้าวมันได้เหรออย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสามีติดคุกออกมาแล้วต่อไปเมียก็ติดคุกบ้างนะคะลาบเป็ดก็เลิกขายชั่วคราวเดี๋ยวไปติดคุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะสำหรับลูกค้าลาบเป็ดนะคะโอ้ตายมีอย่างนี้ด้วยนะคะอ่ะตายมาแล้วใช่ไหมหรือน้องดงแป๊บตายกันค่ะ
1: น่ากลัว
0: บอกข่าวเล่าความพี่อะไรคะ
1: พี่พรค่ะ
0: พี่พรอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
1: อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีใกล้ๆนะพี่หนอเชิญค่ะพี่พร
1: ชื่อทันค่ะ
0: อ
1: ่ะทันค่ะ
0: พี่อะไรนะ
1: คะจันทร์นะหนูชื่อทันค่ะ
0: อ๋อพี่พันไม่ใช่พี่พรนะเปลี่ยนสลับเฉยพี่พันเชิญค่ะเชิญ
1: ค่ะคือมีเรื่องเดือดร้อนอยากรบกวนเกี่ยวกับเรื่องรับสิทธิ์มรดกที่ดินสปก.นะคะเคยโทรมาที่แหลกของหนูหงแล้ว
0: ค่ะอ๋อเคยโทรมาแล้วใช่มั้ยคุ้น
1: มอง
0: ม
1: าค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพี่สีบอกว่าให้รอเจ้าหน้าที่เขาไก่เกียร์เรื่องก็พยายามติดต่อโทรเรียกว่าแทบจะทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังแบบไม่พร้อมไม่สะดวกไม่ว่างลืมอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดำเนินเรื่องให้เลย
0: ยังไม่ดำเนินการอะไรเลย
1: ว่า
0: ถ้าย้อนไปอีกทีหนึ่งสปก.ที่ดินแปลงนี้เป็นของใครนะคะพี
1: ่เป็นของสามี
0: สามีเสียชีวิต

0: แล้วก็ที่ทำก็มีสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ต่อถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้พี่ก็ไปยื่นขอรับสิทธิ์อะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรนะพี
1: ่อ๋อบอกว่ามีที่แรกเลยจะมีลูกติดสามีตั้งแต่ภรรยาตายไปนานแล้วอะค่ะเขามา
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่างนี้ต้องมาคุยไก่เกี่ยกันค่ะก็เลยบอกว่าโอเคแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนัดวันให้แต่จนแล้วจนรอดโทรถามก็ยังเรื่องยังไม่คืบหน้าเลย
0: ค่ะ
1: ตอนน
0: ี
1: ้มีคุย
0: แล้วพี่พันมีทะเบียนสมรสใช่ไหม
1: มีค่ะยื่นเอกสาร
0: เรียบร้อย
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ค่ะยื่นทุกอย่างไปเรียบร้อย
1: ไม่เดินเลยค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้เหตุผลว่าเขายังไงคะมันเป็นคิวเหรอรอคิวเหรอ
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเรียกฝ่ายทางนู้นมาแล้วก็มาเจรจากันจนแล้วจนรอดก็คือเรื่องก็ยังได้แค่เนี้ยบางทีโทรไปก็ผมยังไม่ว่างเลยออกทุกที่ท้องที่ทุกวันผมยังไม่ว่างเลยผมลืมคำตอบคือแค่นี้ทีนี้เราก็อยากจะให้คุณพี่สีช่วยว่าเรามีช่องทางจะติดต่อใครได้มั่งแล้วก็ทำยังไงเรื่องมันจะสำเร็จเพราะถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็ไอ้สิ้นปีนี้ถ้าเรายังไม่ได้รับมันก็จะตกเป็นของหลวงหมดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นการถือสิทธิ
0: ์ทำไมตกเป็นของหลวงอะพี
1: ่ก็ทาง
0: ก็ทางการตกทอดทางมรดก
1: ใช่แต่ว่าเขามีประกาศว่าเราต้องยื่นต้องยื่นหลักฐานภายในเพื่อที่จะครอบครองที่ดินภายในวันที่9ธันวาคม2569
0: มีระเบียบการมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณ
0: อ๋อ9ธันวาคมก็คือต้องไปยื่นไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อย
1: ใช
0: ่ใช่อ๋อแล้วถามนิดนึงลูกของสามีเนี่ยเขามีคัดค้านมีอะไรไหมคะเขามาขอแบ่งไหม
1: มีค่ะคัดค้านขอแบ่งค่ะ
0: อ๋อ
1: เขากับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีพี่สาวของสามีเป็นป้าเนี่ยเขาก็บอกว่าแบ่งเท่าๆกันครึ่งหนึ่งเขาก็คือบอกได้แค่นี้แต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้มีอำนาจมากเราก็บอกว่าได้แบ่งเท่าๆกันคนละส่วนก็ได้
0: แบ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: พอถ้าเป็นทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้ด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ปัญหาคือว่าพี่พันไม่ได้ติดใจว่าจะแบ่งให้ทายาทลูกๆของสามีแต่ว่าเราติดเราตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินเรื่องให้
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้นะคะเพราะนั้น
1: ตอนพี่สีบอกว่าให้รอเจ้าหน้าที่เราก็รอแล้วก็คอยติดต่อสอบถามตลอดแทบจะทุกเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังไม่คืบหน้าเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่งจดหมายนี่ค่ะส่งจดหมายตอบรับว่าขอสอบถามติดตามเรื่องที่เราได้ยื่นเอกสารไป
0: ค่ะ
1: มีก็นานจนเป็นเวลา5ปีแล้ว
0: โอ
1: ้ส่งจดหมายเป็นฉบับที่หนึ่งมีคนเซ็นรับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบกลับเราส่งฉบับจดหมายฉบับที่สองไปก็
0: ยัง
1: เงียบ
0: ยัง
1: ไม่ได้ตอบรับกลับมายังเงียบอยู
0: ่ค่ะนี่แต่ข้อนี้ยังไม่ทราบว่าการสิ้นสิทธิ์ในการรับประโยชน์มันจะสิ้นในวันที่9ธันวาคมอันนี้ก็คือเป็นจดหมายมาแบบอย่างเป็นทางการเหรอพี
1: ่อันนี้เป็นประกาศทางรัฐบาลนะคะเพราะว่าตอนนี้
0: ก็ไม่ทราบข้อนี
1: ้สำรวจแจกโฉนดแล้วก็ให้ผู้ครอบครองพื้นดินที่แท้จริงเนี่ยแสดงตัวตนเป็นพร้อมไว้ค่ะ
0: โอ้นี่แล้วตอนที่ไปเจอครั้งล่าสุดกับเจ้าหน้าที่สปกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะทำไหมก่อนวันที่9ธันวาคมเขามีการพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ไหมคะ

0: ไม่ได้พูดค่ะ
1: เขาก็บอกว่า
0: เดี๋ยวผมจะนัดมาเจรจาคนก็พูดได้แค่เนี้ยแล้วบางทีโทรไปแต่บางทีผมลืมครับ
1: บางทีก็ทักผู้ใหญ
0: ่ผมออกท้องที่ทุกวันครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ต้องรบกวน
1: ค่ะ
0: ว่ามีใครที่พอมีประสบการณ์ยังไงแล้วช่วยเหลือได
1: ้เรามาแจ้งหน่อย
0: เราก็เสร็จแล้ว
1: ได้ค่ะในเพจก็ได้นะคะช่วยหน่อยนะคะหรือว่าเราปรึกษาทนายได้ไหมพี่พันมีญาติที่เป็นนักกฎหมายทนายความอยู่ในพื้นที่ไหมว่าเราต้องรีบไปจัดแจงยังไง
0: ก็
1: มีเคยปรึกษาไหมคะทนายความ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเนาะก็เดี๋ยวก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเผื่อว่ามีอะไรก็จะให้เดี๋ยวสปกเดี๋ยวขอหารายละเอียดนิดนึงนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าทางสปกเขาจะทำจัดการยังไงได้บ้างนะคะแต่ก็ยังมีเวลาอยู่นะพี่นะเก้าธันวาคมนะ
0: แค่
1: น
0: ี
1: ้ค่ะนะคะได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะพี
1: ่ค่ะพี่พันขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ของสปท.ในเรื่องวันที่9ธันวาคมเมื่อสักครู่ที่พี่พันธ์จากชลบุรีบอกนะคะจริงๆเขาประกาศเรื่องสปท.เกี่ยวกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปท.ว่าถ้านำที่ดินไปขายหรือยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกไม่ใช่เครือญาติมาทำประโยชน์ก่อนวันที่9ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่เนาะหมายถึงว่าถ้าไปยกให้คนอื่นนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็นำที่ดินกลับคืนเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไปนี่คือแต่ละปีก็จะประกาศแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนของสปก.เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอะไรขึ้นมาว่าใครที่มีประสบการณ์เรื่องเนี่ยการรับสิทธิ์นะสำหรับที่ดินสปก.ก็ช่วยแจ้งหน่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่มีข้อมูลเลยค่ะน้องดวง
1: ครับผมเนาะ
0: เนาะ
1: ก็อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะสักนิดหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วสักครู่ก็ฟังอยู่ไปปลายแล้วก็เลยแบบเนาะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นก็ระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาก็อีกสักพักหนึ่งก็สปก.อำเภอสปก.จังหวัดนะคะลองติดต่อมานิดนึงก็ได้นะคะให้ข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะดีเนาะ
1: ครับ
0: ประชาชนชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนาะจะได้แบบกังวลหนาเนี่ยดูแล้วพี่ก็เป็นทุกข์มากเลยกลัวว่ามันจะหมดเวลาเลยประมาณนี้ค่ะ
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนเรื่องคนละครึ่งพลัสหรือไทยช่วยไทยอัปเดตล่าสุดนะไม่ได้แบบ4เดือนรวดแล้วนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ
1: แบ่งยังไงฮะเราจะได้ยังไงฮะแต่ที่แน่ๆนี่เราต้องลงทะเบียน25นี
0: ้ถูกต้องค่ะแต่ว่าได้2เดือนก่อนก็ทำเป็น2บวก2อ่ะ
1: 2บวก2
0: 2บวก2ที่รัฐมนตรีคลังพูดเมื่อวานนี้นะคะที่เขาวางเป้าหมายว่าวันที่15เนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไป2บวก2ก็คือว่าระยะแรกเนี่ยเขาจะให้เดือนละ 1,000 2เดือนก่อนไอเดือนที่3ที่4เขายังไม่พูดถึงส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้ให้ 1,000 แล้วนะให้700ไปบวกกับ300ที่ได้อยู่เดิมก็เป็น 1,000 อันนี้หลังจากนั้นก็ให้ไป2เดือนพอครบ2เดือนก็จะทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าใครก็ตามที่พ้นจากความยากจนพ้นเกณฑ์แล้วก็ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วไม่ได้แล้ว

0: ได้2เดือนเหมือนประชาชนทั่วไปเขาไม่ได้พูด4เดือนแล้วว่าเดือนละ 1,000 1,000 ไปจนถึงเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้พูดตรงนี้นะคะ
1: โอ้แล้ว2เดือนแรกและอีก2หลังนี่ไม่รู้มาเมื่อไหร่นะฮะ
0: ยังไม่บอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะคัดกรองคนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อจะเอามาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไป2,000ก็จะอยู่ในเฟส2
1: โอ้เฟส2
0: ใช่นี่คืออัปเดตล่าสุดนะก็2,000ก็ลงไปก่อนเนาะ25นี
1: ้โอ้โหครับ
0: ค่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อนนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะอัปเดตรายละเอียดเบื้องต้นนะคะ
1: อ
0: ืมก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาประชุมกันทุกวันเนาะจะเอายังไงแบบไหนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนนะคะเฟสแรกเดือนละ 1,000 นาน2เดือน
1: ครับ
0: รู้สึกมีแปลกอีกอย่างเมื่อวานนี้ตอนที่คุณเอกนิติพูดอ่ะดูเหมือนแกไม่พูดเรื่องไทยช่วยไทยแล้วนะแกมาพูดคนละครึ่งพัดอ่ะ
1: คือ
0: แบบพูดคนละครึ่งคนละครึ่งอีกแล้วอ่ะยังไงอ่ะก็เดี๋ยวรอความชัดเจนไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ชัดอ่ะคือลงทะเบียน25แน่นอนแล้ว
1: ครับก็จริงใช้คำว่าคนละครึ่งมันดูเข้าใจง่ายนะพี่น้อง
0: ใช่ไหม
1: มันดูเข้าใจง่ายกว่า
0: ใช่ไหมหรือว่าไทยช่วยไทยก็หรือว่าเขาไม่ให้60%แล้วให้50%เหมือนเดิมหรออ ันนี้ก็เป็นห่วงอีกใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยเอาเท่าไหร่ก็เอา
1: ก็ยังคงผมว่ายังคง60-40แหละใช่ไหมพี
0: ่คิดว่าเนาะ
1: ถึงแต่ว่าเหมือนกับว่าไทยช่วยไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นโครงการใหญ่ภาพรวมเนาะอาจจะจะรวมถึงสวัสดิการแจกเงินในบัตรสวัสดิการรัฐด้วย
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวรอนะคะน่าจะมีความคืบหน้าทุกวันแหละกว่าจะลงทะเบียนกันวันที่15นะคะแต่ว่าชัดเจนแล้วก็คือว่าวันที่1มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเริ่มโอนเงินเข้าสู่เป๋าตังค์ให้กับทุกท่านนะคะใครยังไม่มีแอปก็โหลดได้เลยแอปเป๋าตังค์เน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ส่วนด้านนี้ยังต้องไม่ต้องรอแอปเป๋าตังค์ไม่เอามีแต่จะให
1: ้มีแต่ว่าเป็นมีคนไม่รอเงินคนละครึ่งด้วยนะฮะ
0: บ้านนี้คงไม่รอแน่นอนค่ะครอบครัวสมิตรมานนะสมิตรมานเมื่อวานนี้มีการบริจาคที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านให้กับโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: สุดยอดเลยค่ะนี่ในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโพสต์ภาพผู้ว่านะคะไปถึงบ้านเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามตัวแทนของชาวอุบลแล้วก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลวารินชำราบนะคะก็ไปกันที่บ้านหลังนี้เลยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าอุบลนายแพทย์ปิยวัฒน์อังควานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะไปแสดงความขอบคุณครอบครัวสมิตรมานที่บริจาคที่ดิน66ไร่มูลค่า 1,000 ล้านเพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้รองรับการขยายโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบค่ะน้องโด่ง
1: โอ้โหครอบครัวเขาทำธุรกิจอะไรเขาแจ้งเลยฮะโอ้โห
0: ก็เขาบอกครอบครัวนี้เคยบริจาคที่ดิน33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบเมื่อปี27แล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้ยังมีที่ดินอีกก็เลยคิดว่าจะบริจาคเพิ่มเติมอีกสัก66ไร่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงแล้วก็เขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านถ้าเทียบกับราคาประเมินแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบล นะคะครอบครัวนี้ก็ต้องยินยอมพร้อมใจทั้งหมดนะคือต้องไม่มีใครคัดค้านเลยอ่ะทางจังหวัดก็ถึงจะไปรับน้องโรงปรากฏว่าทั้ง4คนซึ่งเป็นทายาทของครอบครัว

0: ที่เคยบริจาคเมื่อปี2527นี่นะคะก็ยินยอมยินดีพร้อมใจค่ะบริจาคให้อีก66ไร่ก็มูลค่าตัวเลขกลมๆแล้วกัน 1,000 ล้าน
1: โอ้โห
0: โอ้โหท่านผู้ว่าไปถึงก็นั่งกับพื้นกราบเลยค่ะน้องลง
1: โอ
0: ้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็กราบเลยค่ะขอบคุณในความเมตตาและกุศลเจตนายิ่งใหญ่ของครอบครัวสนิทสมานมอบที่ดินทรงคุณค่า
1: ผมจะหาคนจิตใจขนาดนี้นะได้ที่ไหนนะ
0: ไม่น่าจะมีอีกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มูลค่าที่ดินพันล้านนะฮะ
0: พันล้าน
1: อ
0: ่ะใช่เอาสมมตินะขายแล้วก็เอาเงินมากินอยู่อุ้ยสบายสะดวกเออแล้วเชื่อไหมว่าบ้านของครอบครัวนี้ที่ไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบ้านแบบไม่ใช่เป็นบ้านหรูหราอะไรเลยน้อง
1: ครับ
0: เออคือลักษณะบ้านของเจ้าของที่ดินนะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบหรูหราคาลือหาดอะไรเลยเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาเลยแหละค่ะ
1: โอ้
0: เออจริงดูเลยไปดูได้เลยสุดยอดเลยเนาะ
1: ครับ
0: เออต้องชื่นชมนะขอเอ่ยชื่อสักนิดนึงได้ไหมทั้งหมดนี้สี่ท่านนะคะคุณปาพิษสมิตตมานคุณนฤมลสมิตตมานคุณรัตดาวันสมิตตมานและคุณกนิจาสมิตตมานนะคะสี่สาวซึ่งเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียนสมิตตมานครอบครัวที่เคยบริจาคเมื่อปี27แล้ว33ไร่มาปีนี้ลูกๆทั้ง4คนยินยอมพร้อมใจบริจาคเพิ่มอีก66ไร่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: อนุโมทนาบุญเนาะสร้างโรงพยาบาล
0: สาธุสาธุสาธุสร้างโรงพยาบาลเป็นคุณหมอบอกว่าสร้างเป็นศูนย์การแพทย์แห่งอนาคตได้เลยต่อไปนี้ก็หาเงินในการสร้างเนาะได้ที่ดีละนะคะ66ไร่ก็หรือเป็นศูนย์แห่งการแพทย์ได้เลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ชื่นชม
1: รู้สึกว่าคนในครอบครัวต้องเห็นตรงกันหมดด้วยเนาะอย่างที่พี่ว่าเนาะ
0: ใช่ถูกค่ะ
1: ค
0: ต้องเห็นตรงกันหมดจะไม่มีใครแบบคัดค้านเลยนะสี่คนเนี้ยแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อวานนี้ทั้งสี่ท่านนะคะ
1: โอ้ยิ่งตอนโอนมันต้องเซ็นโอนที่ดินนะโอ้
0: ใช่
1: นะฮะ
0: สุดยอดเนาะก
1: ็
0: เข้าใจว่าทั้งสี่ท่านต่อไปนี้เนาะโรงพยาบาลวารินชำราบต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเนาะมันถึงเป็นประเพณีต้องดูแลสุขภาพให้กับทั้งสี่ท่านเพราะว่า
1: สี่ท่านนี่ที่ในภาพที่ก็อายุ
0: ก็ไม่น้อยใช
1: ่
0: แต่ก
1: ็
0: ดูแข็งแรงทุกคนเลยใช่อายุเยอะละค่ะน้องโดงใช
1: ่โ
0: อ้
1: แม่ๆทั้งนั้นเลยครับโอ้แม่ๆทุกคนเลยครับ
0: ใช่ค่ะน่าจะ70นะคะ
1: โอ้คุณแม่ครับผม
0: 70ขึ้นโอ้สุดยอดเลยเนาะคนลุกเลยอ่ะ
1: ใหญ่โอ
0: ้จริงเนี่ยค่ะ
1: นี
0: ่คือเป็นตัวอย่างของการไม
1: ่
0: โอ้นี่คือเป็นตัวอย่างของการไม่ยึดติดนะว่าไหม
1: ไม่ยึดติดแบ่งปัน
0: ไม่ยึดติดเลยอันเนี้ยแสดงว่าชีวิตชิลมากสบายมากชีวิตนี้ไม่ยึดติดอะไร
1: ครับ
0: นะคะ
1: คุณมีก็แบ่งปันกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: พี่สีเล่าความคืบหน้าเรื่องนายจ้างสาดน้ำร้อนใส่แรงงานพม่าไหมครับ
0: ยังเลยค่ะโอ้แต่ข่าวนี้แบบส
1: ล
0: ดมาก
1: โอ้
0: ก็จริง
1: เนี่ยเมื่อกี้เราเล่าถึงคนมีเขาก็แบ่งปันเนาะอีกมุมนึงของสังคมเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยร้านคนจีนเขาออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สาดน้ำร้อนใส่ลูกน้องแรงงานชาวเมียนมานะฮะคือก่อนหน้านี้เนาะเขาบอกว่าลูกจ้างชาวเมียนมาคนนี้เนื้อตัวเนี่ยคือพันผ้าก๊อตไว้อย่างกับมัมมี่อ่ะพี่เนาะคือตามหลังตามตัวเนี่ยนะครับมีบาดแผลถูกน้ำร้อน

0: ลาดใส
1: ่
0: ก็ในข่าวที่ออกมาโอ้เจ้าของร้านนะครับบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเนี่ยฮะร้านอาหารจีนย่านปวกแดงนะครับหลังจากถูกโซเชียลถล่มหนักนะเขายืนยันว่าเป็นที่ร้านเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เช่าจิบน้ำชานะครับล่าสุดนะมีรายงานว่าเจ้าของร้านอาหารจีนนะครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงเชิญนักข่าวมาที่ร้านนะก็เปิดร้านให้กับสื่อนักข่าวนะให้กับสื่อเนี่ยนะครับได้ดูก่อนเลยว่าหนึ่งนะทางร้านเนี่ยนะครับเปิดเป็นร้านให้นั่งจิบชานะฮะส่วนไอชาบูอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะมันอยู่คนละจุดกันแต่ที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะครับร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเป็นร้านชานะเจ้าของร้านนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะแล้วกำลังอ่านว่าแล้วน้องเขาไปโดนมันได้ยังไงนะ
1: แล้วเป็นมัมมี่อยู่นี่คืออะไรอ่ะ
0: เนี่ยนะครับทางร้านบอกตอนนี้ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าร้านแม้แต่รายเดียวก็แน่นอนเนาะก็แน่นอน
1: เ
0: ขาบอกว่าทางร้านบอกกำลังเร่งติดตามตัวชาวจีนผู้ก่อเหตุมาลงโทษเหมือนกัน
1: ชาวจีนไม่ใช่คนไทยเหรอ
0: เป็นชาวจีนแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางร้านครับทางร้านบอกว่าคือข่าวก่อนนี้มันบอกว่าเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างทางร้านก็เลยบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส
1: ่
0: วนตัวระหว่างเป็นการทะเลาะกันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวมีชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกับแรงงานลูกน้องชาวเมียนมาคนนี้นะฮะ
1: โอ้ทะเลาะกัน
0: เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้น
1: แล้วน้องเอาน้ำร้อนมาจากไหนอ่ะ
0: ก็ของทางร้านนี่แหละนะครับ
1: ใช่ไหม
0: น้ำร้อนจากน้ำชาเนี่ยแหละผมว่าจิบชามันก็ต้องมีกาต้มน้ำมาให้กาหนึ่งอ่ะนะ
1: ที่เดี๋ยวนะน้องคนนี้ที่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปร้องเรียนกับคุณกันจอมพลังครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นักข่าวก็ถามอ้าวแล้วทำไมวงจรปิดวันนั้นมันไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ล่ะทางร้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นโซนจิบชาสำหรับพักผ่อนก็เลยไม่ได้การติดกล้องเอาไว้เพราะว่าต้องการให้ความเป็นส่วนตัวกับทางลูกค้านะครับแต่ทางร้านยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะเพื่อให้ติดตามชาวจีนผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับ
1: โอ้โหใจโหดเที่ยมมากเนาะ
0: ใช่ทางร้านขอความเป็นธรรมว่าข่าวตอนแรกมันออกมาเนี่ยนะว่าทางร้านเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุเป็นคนทำให้ทำเป็นคนลงโทษลูกจ้าง
1: เป็นนายจ้างที่เป็นคนจีนนะ
0: ใช่
1: เป็นนายจ้างจีนแล้วไม่ใช่แค่ว่าน้ำร้อนนะเอาครีมอ่ะเอาครีมเหล็กอ่ะดีดแล้วก็เอาเหล็กตีคือแบบกระหน่ำเลยตีแบบขวดกระหน่ำเลยนะคะ
0: เออ
1: เนี่ย
0: เขาข่าวบอกเป็นนายจ้างเนาะแต่ว่านี่ล่าสุดทางร้านเขาออกมาบอกว่าทางร้านเขาออกมาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะ
1: ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วล่ะ
0: ครับผมเขาขอความเป็นธรรมมานะเมื่อวานนี้แปลก
1: แม่งสารเขามากเอาดูเห็นแล้วโอ้ต้องพันตัวขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่
0: ก็น้ำร้อนล่วงลงไปเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ทางร้านก็ต้องไปตามหามาให้หน่อยว่าใครอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวจีนที่ว่านี่เป็นลูกจ้างตัวเองหรือเปล่า
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: เรื่องถึงตำรวจเรียบร้อยเนาะจะเป็นคนพม่าคนที่ไหนก็ตามแล้วก็ไม่ควรทำเนาะมนุษย์ด้วยกันนะคะ
0: ครับผม
1: ทรมานเขาปวดแสบปวดร้อนเลยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟ

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: 6นาฬิกา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะ LTM FM 95 Super Station กับเช้าวันศุกร์วันนี้มีคุณพี่ประสิทธิ์บอกว่าผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวารินทร์ชำราญ20ปีแล้วคุณป้าทั้ง4ใจดีใช้หลักพอเพียงของร.9ค่ะท่านใจดีมากค่ะน้องดง
1: โอ้แล้วคนคุ้นเคยของโรงพยาบาลอยู่แล้วเออครับ
0: ใช่

0: ีก็ไปชูผ้าพันคอแดนยูที่สนามแอนฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสนุกออกมาเนาะเออล่าสุดเนี่ยก็ศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลที่ผ่านมาพี่นะสกีเขาก็ใส่เสื้อแมนยูเนี่ยแหละแต่สกีนเบอร์ข้างหลังนะครับชื่อข้างหลังว่าเซฟสล็อตเซฟสล็อตนี่ก็คือเหมือนกับว่าอย่าปลดนะโค้ชลิเวอร์พูลคนนี้เก็บไว้นะเซฟนะแต่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาอยากให้ปลดเขาอยากให้ไล่ออกทีสล็อตเนี่ยนะคุมทีมแล้วฟอร์มมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้ก็ล้อเรียนแบบว่าเซฟไว้ก่อนเซฟไว้แล้วก็เขียนเบอร์55เหมือนหัวเราะเบอร์55เซฟสล็อต55เออนะครับหลังจากจบเกมไปแดงเดือดผ่านไปบอลจบคนไม่จบพี่นะฮะมีคีย์บอร์ดไปพิมพ์ในอินบ็อกซ์ไปหาคุณนิกกี้เลยนะนะครับนิกกี้บอกว่าจะล้อเรื่องฟุตบอลอะไรยังไงไม่เคยโกรธเลยนะจะด่าแมนยูด่าลิเวอร์พูลกันด่ามาเลยเต็มที่เลยสนุกเพราะเขาทำมาหากินกับทางนี้อยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยแฟนบอลคนนี้ลามไปถึงไปด่าคุณพ่อเขาว่าเมื่อไหร่พ่อจะออกจากคุกแล้วก็ไปด่าแม่คุณแม่เขาในข้อความไม่ดีอ่ะแม่หน้าเหมือนจุดๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบเหมือนเท้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: เออมันคืออะไร
0: มันอารมณ์คนมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณนิกกี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะเขานัดสื่อแล้วนะฮะ10 โมงที่ผมเห็นหมายละ10 โมงนี่จะไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะเออจะไปแจ้งความเอาผิด
1: แจ้งความเลย
0: ให้หาตัวถึงจะใช้รูปอวตารรูปอะไรก็เขาบอกต้องหาตัวมาคนแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้คุณกี้เขาก็โพสต์นะว่าใครรู้จักบุคคลคนนี้ไหมแล้วก็เอารูปของคนนี้มานะใครมีรูปเขาให้เลย2,000เออใช้เงินหาข้อเท็จจริงนะคุณกี้เขาบอกเขาให้2,000อ่ะใครสืบได้ว่าคนที่มาเบนเนี่ยเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ้าวก็เดี๋ยวเป็นเรื่องขึ้นมาละนะคือคุณตะกี้ก็บอกอันนี้มันเกินขอบเขตเกินลิมิต
1: ไป
0: ด่าพ่อด่าแม่กันเนี่ยเกินไปเขาจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับว
1: ่
0: าคุณเกรียนใส่กันได้นะเกรียนนั่นคือเหมือนกับทะเลาะกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยล้อกันอย่างเงี้ยได้แต่อย่าให้ลามปามอย่าให้ลามปามไปถึงพ่อแม่คือคนที่มาเม้นเนี่ยลักษณะเหมือนเขาก็มายั่วอย่างเช่นแบบเขาบอกเม้นคุณนิกกี้ว่าชอบมึงว่ะเด็กบ้านนอกปั่นง่ายดีฮ่าแล้วก็เวลาพิมพ์ว่าเขาเนี่ยนะฮะพิมพ์พูดถึงคุณพ่อหรือคุณแม่คุณนิกกี้ก็จะมีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาต่อท้ายเหมือนว่าจะล้อเล่นแต่เป็นการล้อเล่นแบบเล่นแรงอ่ะดาราเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะฮะเอออย่าคิดว่าเขาโอ้ก็จะล้อคือล้อกันเนี่ยคงอาจจะแบบว่านิกกี้เขาก็ล้อลิเวอร์พูลเยอะอันนั้นเขาคนนี้เขาอาจจะแฟนลิเวอร์พูลโอ้พอโดนล้อมากๆก็อาจจะแบบโมโหก็ไม่รู้จะหาจุดไหนมาก็เลยไปเล่น
1: เอาจุดนี้แหละ
0: ผมนิกกี
1: ้โอ้แล้วจุดนี้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดตายด้วยนะเชื่อไหมว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องพ่อแม่เนาะ
0: เออคุณกี้เขาบอกเลยว่าไม่ได
1: ้เขาไม่ยอม
0: ล้อแรกหมดแต่อย่ามาล้อพ่อแม่เขา
1: ค่ะ
0: เ
1: นี่ยนะฮะสวยละคือจะเป็นเพจอวตารยังไงก็ตามเจอนะคะอย่าหาทำบางคนคิดว่าอุ้ยใช้เพจปลอมยังไงก็เจอ
0: ครับ
1: ไม่รอดหรอกกับดาราคือคุณจะคือเขาคิดว่าคงแบบล้อเล่นได้อะไรอย่างงี้มั้งเนาะเพราะว่าในสไตล์ของคุณนิกกี้เขาแบบว่าดูแบบขี้เล่นนะอะไรอย่างงี้เนาะด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันเรื่องอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะของครอบครัวค่ะมาดูคนนี้กันหน่อยโทนี่รากแก่นน้องชายสุดหล่อแล้วก็ลูกชายของแม่บานเย็นนะคะรากแก่น

0: โทนี่เป็นน้องชายของแคนดี้เนาะหล
1: ัง
0: จากแต่งงานไปก็คือแบบไม่ค่อยเห็นในวงการเนาะเออว่ามารับงานเขาก็ยอมรับว่าไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยาแก้วจริญญาคือไปทำสวนนั่นแหละทำสวนปลูกผักทำคอนเทนต์เรื่องนี้แหละแล้วก็ตามเขาอยู่นะสองคนนี้ก็ทำกับข้าวกินกันแบบง่ายๆนะเก็บผักคือทุกสิ่งอย่างอยู่ในสวนหลังบ้านเลยอ่ะนุ่งรง
1: นะคะ
0: เออล่าสุดเขากลับมาในวงการมาในแบบผิวคล้ำเลยอ่ะเออเขาก็ยอมรับว่าเขาใช้ชีวิตติดบ้านจนแทบจะหายจากวงการบันเทิงนะคะแต่ล่าสุดนั้นมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเลือดรักนักฆ่าเขาก็บอกว่าที่ไปใช้ชีวิตสุดจะเรียบง่ายเนี่ยนะคะก็นั่นแหละแต่งงานก็รู้สึกมีความสุขมากติดบ้านมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทำอาหารกินทำสวนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยถ้าเป็นงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็นานมากๆแล้วน่าจะเป็นปีแล้วด้วยนะที่เขาไม่รับงานไม่ออกมาแต่ก็มีคุยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าผิวคล้ำขึ้นประมาณหนึ่งไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะถามว่าแล้วยอมแลกไหมตัวจริงๆก็อารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเรื่อยๆมีความสนุกกับการได้อยู่กับความสงบไม่ได้ถึงขั้นแบบไปค้นหาความสุขเขาบอกว่าจริงๆก็ต้องมีช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องเลือกเพราะว่าเคยถ่ายหนังเคยอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ทำสวนไปด้วยก็ชอบทั้งสองอย่างผิวเลยเปลี่ยนสีเลยเวลามารับงานเขาบอกเขาจัดแจงยากมากแล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วก็ทำสำเร็จแล้วติดตั้งระบบทุกอย่างเป็นออโต้หมดทำงานน้อยลงก็สามารถทำอะไรในวงการบันเทิงได้มากขึ้นแล้วเขาถามว่าแล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมที่ทำให้ไม่อยากออกจากบ้านเขาก็บอกว่าจริงๆตั้งแต่โควิดเนี่ยทำแบบนี้มาสักพักก็มีผลเพราะว่ายังต้องขับรถยังต้องไปซื้อของยังต้องอะไรอย่างนี้นะคะได้รับผลกระทบเหมือนทุกคนถามว่าช่วยได้เยอะไหมถ้าในมุมนั้นคิดว่าเป็นเรื่องสังคมมากกว่าการที่ออกไปไหนน้อยลงอยู่แต่บ้านมากขึ้นแน่นอนลดค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้เลือกที่จะเคลียร์อะไรที่เรากู้มาทั้งหมดซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องการหาเงินเหมือนเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนี่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแต่ว่าพอเขาจัดการเรื่องบ้านเรื่องรถได้หมดก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบสบายประหยัดขึ้นแล้วก็พอมาเจอกับภรรยาแก้วนี่นะคะบอกโอ้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องรอให้มีก่อนซื้อสดค่อยว่ากันคือแก้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็เรียนรู้จากตัวภรรยาก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แนวคิดในการใช้ชีวิตก็แซวถึงคุณแม่บรรเย็นด้วยนะตกหลังจากแม่ไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาจนดูเด็กลงมากเหมือนกับได้พี่สาวคนใหม่ในวัย74นะโอ้แต่สวยจริงทางโลก
1: ครับผม
0: เออแม่บรรเย็นนี่คือแบบสวยจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วนะครับ
0: สวยมากสวยมากนะไปทำมาแล้วก็สวยเลยนะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้จะเข้าวงการไหมเรื่อยๆไหมเขาบอกก็ตามน้ำไปเรื่อยๆได้นะคะก็คือเหมือนกับเปิดตัวแล้วแต่เริ่มมารับงานแล้วนะคะอืม
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็ลูกออกมาหน้าตาดีหมดเลยนะพี่แคนดี
0: ้ใช่แล้วก็พี่สาวคนโตใช่หน้าตาสวยเลยอ่ะแล้วเห็นภาพคุณแม่บรรเย็นล่าสุดไหมโอ้โห74จริงเหรอเนี่ย
1: เนอะดูยังไงก็ไม่ถึงนะใช่ไหมดูยังไงก็ไม่ถึง
0: ไม่ถึงสวยมากสวยมากนะคะก็คุณแม่ก็ไปทำมาก็บอกว่าก็บอกว่าก็แม่น่าจะเจ็บเนาะคืออันนี้ลูกนะคนนี้ก็บอกว่าน่าจะมีความเจ็บปวดนะแต่แม่บอกว่าไม่หรือลูกอาจเจ็บแทนเขาบอกเขาสามารถอยู่กับความเจ็บปวดแบบนั้นได้เขาโอเคมากสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจเขาดีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแน่ประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นตัวอย่างเนาะของคนบันเทิงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายก็ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาดูข้ามผมข้ามมากีฬาสักนิดนึงนะพี่ จะมีเรื่องร้อนๆในวงการฟุตบอลอย่างทีมเรอัลมาดริดนะฮะปกติแล้วในทีมเนี่ยเวลาเขาฝึกซ้อมกันแล้วก็หัวเราะสนุกสนานนะเวลาเราดูภาพกีฬาที่มันออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในแคมป์ของเรอัลมาดริดเนี่ยมันมีข่าวว่านักเตะ2คนของทีมในสโมสรนะเป็นกองกลางทั้งคู่นะฮะทะเลาะกันนะทะเลาะกันทั้งในสนามตอนซ้อมจนถึงเข้าห้องแต่งตัวก็ยังคงมีเรื่องมีราวกันนะฮะจนมีนักเตะคนหนึ่งเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล นะครับโ
0: อ
1: ้แล้วเป็นนักเตะตัวเก่งระดับโลกกันทั้งคู่ด้วยนะครับนะมีรายงานว่าเฟเดริโก บาเวเด้นะครับนี่เป็นกองกลางนะของทีมนะครับคนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับเห็นบอกว่าหัวเนี่ยล้มกระแทกพื้นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับจากสื่อสเปนอย่างมาก้านะฮะเขารายงานว่าคงเขาคงมีสายมีอะไรอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าห้องแต่งตัวนักเตะมันเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะมันก็มีแต่ทีมสตาฟมีแต่นักเตะนี่แหละนะครับก็มีเรื่องกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชัวเมนี่นะครับนักเตะของฝรั่งเศสนะฮะก็เป็นกองกลางเขาบอกทั้งคู่เนี่ยเริ่มจากตอนฝึกซ้อมเนี่ยมีการเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงชัวเมนี่เนี่ยนะครับเหมือนกับไปเสียบสกัดเบลเบเด้นะนะอย่างรุนแรงก่อนก็เลยทำให้ฟิลขาดเขาปฏิเสธคำขอโทษของเพื่อนร่วมทีมและหลังจากนั้นก็ซ้อมต่อก็มีการไปเอาคืนกันเบลเบเด้ก็ไปเข้าเสียบสกัดนะชัวเมนี่เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นผู้จัดการทีมให้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปรากฏว่าความบาดหมางมันก็ยังมีต่อเนื่องนะครับทั้งคู่ยังไม่โอเคกันจนเข้าไปในห้องแต่งตัวนะซ้อมเสร็จเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมก็พยายามเข้ามาห้ามทั้งคู่เนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันขึ้นถึงขนาดลงไม้ลงมือกันผมไม่ค่อยเคยเห็นนะทีมเดียวกันจะอารมณ์ค้างต่อเนื่องกันไปแบบนี้

0: ถึงขนาดลงไม้ลงมือกันอ่ะผมไม่ค่อยเคยเห็นนะทีมเดียวกันจะอารมณ์ค้างต่อเรื่องกันไปแบบนี
1: ้
0: เข้าไปถึงห้องแต่งตัวแล้วซัดกันต่อ
1: ค่ะ
0: นะรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าชูเมนี่ทำอะไรนะครับวิ่งห่างไป
1: ค
0: งไม่ได้แชมป์แน่นอนแล้วนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่เขาคว้าแชมป์มาตลอดแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตกรอบไปแล้วนะคร
1: ับ เรียบร้อย
0: ก็เลยเขาเลยวิจารณ์ว่าโอ้ทีมแตกแล้วแบบนี้กองหน้าก็แย่งกันโดดเด่นเอ็มบัปเป้กับวินิซิอุสจูเนียร์ของบราซิลก็ไม่รู้ว่าบทสรุปจะลงยังไงเนาะสำหรับเรียมาริดนะครับโอ้ยตายแล้ว
1: แต่ไม่น่าเชื่อนะทีมเดียวกันเนาะ
0: ทีมเดียวกัน
1: อะไรขนาดนี้อะไรพูดถึงการทีมเขาไม่เคลียร์ไม่อะไรใช่ไหม
0: ก็เขาบอกเคลียร์ไม่ลงยังไม่ลงตัวห้ามไม่อยู่เลยผู้การทีมห้ามไม่อยู่ผู้การทีมตอนนี้ก็เป็นอดีตนักเตะของเรียมาริดนะครับก็เคยเล่นอยู่ในสโมสรนี้มาก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นโค้ช
1: ค่ะ
0: ก็เอานักเตะยังไม่อยู่คือปกติซ้อมมันก็เล่นกันเบาๆเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ถ้าซ้อมถึงขนาดเสียบจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเสี่ยงบาดเจ็บนี่แสดงว่าเข้าหนักต้องไปซ้อมจริงจังกันจัง
1: บาดหมางกันก็ยากแล้วใช่ไหมต่อไป
0: นั่นน่ะสิแล้วเดี๋ยวจะมองแล้วมันจะเล่นด้วยกันมันต้องมีคนกลางเข้ามาเนาะหรือว่าพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยหรือต้องมีทีคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจย้ายออก
1: ทุกประเทศเนาะเอาจริงๆนะเรื่องอารมณ์เนี่ยนะทะเลาะวิวาทอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่ซ้อมเบาๆแบบแมนยูก็พอซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
1: ซ้อมเหมือนไม่ซ้อม
0: ครับผม
1: เรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดคนไทยก็รอคอยว่าจะยังไงการถ่ายทอดสดที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโก3ประเทศเจ้าภาพเนาะที่จะเริ่มเตะกันในเดือนหน้าแล้วใช่ไหมนะอีกเดือน
0: 2มิถุนายนนี่นัดเปิดสนาม
1: เนี่ยค่ะคือในบ้านเรายังไม่มีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางนายกอนุทินบอกเดี๋ยวจะพยายามหาความร่วมมือเพราะรัฐบาลซื้อเองไม่ได้แต่ว่าจะประสานงานอะไรประมาณนี้ไปที่เอกชนอะไรตรงนี้ล่าสุดนั้นเขาบอกว่าค่าถ่ายทอดนะคะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกในประเทศไทยอยู่ที่ 1,500 ล้านนะคะน้องดง
0: โอ้ครับ
1: 1,500 ล้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนกับอินเดียสองประเทศนี้ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันนะจีนเนี่ยประชากรอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองของโลกนะพันกว่าล้านกันเนี่ยยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเลยเชื่อว่าฟีฟ่าต้องการขายให้อินเดีย 3,200 ล้านสำหรับการถ่ายทอดสดแต่อินเดียบอกว่าโอ้ยใจไม่ไหวหรอกนาย 3,200 ล้านขอสัก600ล้านได้ไหมแต่ว่า
0: โอ้โหต่อหัวเลยอ่ะ
1: ใช่อินเดียต่อรองขอจ่ายแค่640ล้านปรากฏว่าฟีฟ่าก็เงียบผ่าเฉยไม่ยอมไม่ให้จีนเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ซื้อเหมือนกับไทยได้แหละค่ะ
0: คือรัฐบาลจะไม่ซื้อแต่ก็ต้องดูเอกชนเขาเนาะ
1: ใช่อินเดีย
0: คร
1: ับ ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันจะกีฬาฟุตบอล
0: ใช่ในไทยมันจะต่างจากครั้งอื่นนิดนึงตรงที่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยนะเขาออกจากกฎ must have แล้วก็คือเอกชนสามารถที่จะซื้อแล้วไปบริหารเองได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมันติดกฎนี้ใช่ไหมพอติดกฎนี้เนี่ยเอกชนก็ไม่สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาขายการดูขายกล่องขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องรับภาระตรงนี้ไปแต่ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะค่ายไหน AIS Mono หรือว่าจะมีค่ายไหน True หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ยคุณสามารถที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาเก็บค่าดูกับเราได
1: ้ภายหลัง
0: จะมาเก็บค่าดูคนไทย

0: ก็ได้รัฐบาลจะไม่ออกเงินก้อนนี้ให้นะสมมติบอกพันล้านเนี้ยเอ้าเดี๋ยวพี่สีคนไม่ดูคนพี่สีคนไม่ได้แบบว่าฉันไม่ดูก็ได้ชีวิตฉันไม่ได้ว่าจะต้องมานั่งดูบอลโลก
1: เออถ้าตามสรุปข่าวทั้งหมดเนี้ย
0: แล้วจะรู้สึกไหมล่ะว่าเอาพันล้านมาทำมาดูมาซื้อฟุตบอลเนี่ยพันล้านบาท
1: เออใช่ใช่
0: มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่า
1: 1,500 ล้านด้วย
0: เอางบประมาณประเทศมาซื้อฟุตบอลโลกด้วย
1: ค่ะ
0: ให้คนดูด้วย
1: 1,500 ล้าน
0: ครับ
1: มีสิทธิ์ต่อรองได้หรือเปล่าเหมือนอินเดียต่อราคาหรือเปล่า
0: ใช่แต่มันก็ต้องรอดูแหละ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ยื้อไปประเทศเราถึงชอบยื้อไปจนถึงแบบว่าวันท้ายๆอ่ะเพื่อให้เขาลดราคา
1: เพื่อให้ลดเดือนสุดท้ายก็เพิ่มเนี่ยจะทำไงอ่ะ
0: เออ
1: ค่ะอีก1เดือนกับ3วันจะเริ่มเตะ11มิถุนาเพราะฉะนั้นก็เอาล่ะใครจะซื้อนะคะยังทันอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ถึงบอกว่าลองนึกดูว่าถ้าเราเสียรายเดือนสักคนละ300อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: 300นี่อ้างอิงจากเรทที่เวลาเขาซื้อพรีเมียร์ลีกมาแล้วให้เราดูนะอันนั้นทั้งฤดูกาลแล้วเราเสียเดือนละ300อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยถ้าเราเสียสามร้อยเนี่ยไหวไหมล่ะคนที่อยากดูผมว่าเขาก็ยอมเสียนะ
1: แ
0: ล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับงบประมาณประเทศ
1: ค่ะก็ลองดูเนาะยังทำอยู่ใช่ไหมอีกเดือนกว่ายังทำอยู่
0: เดี๋ยวรอดูแต่ท่านนายกประกาศแล้วนี่ว่าไงคนไทยก็ได้ดูก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะร่วมกับเอกชนยังไง
1: จะใครเป็นเจ้าภาพนะคะ
0: ใครเป็นเจ้าภาพใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะไปกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะแล้วก็ไปพบกับภารกิจช่วงค่ำก็คือหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาคุณมาเด็กก็ไปนะคะไปหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นแหละค่ะ
0: ภายหลังมีภาพ
1: หารือแล้วค่ะใช
0: ่
1: ก็ทางคุณมาเด็กเองก็พูดให้แถลงทันทีเลยนะคะว่าก็ไปขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั่นแหละว่าที่แสดงความจริงใจในการจัดประชุมขึ้นนะคะแล้วก็ชมประธานที่ดีฟิลิปปินส์อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดถึงนี่แหละค่ะการหารือถึงการกลับมาเดินหน้ากลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาก็คือต้องใช้ JBC กับ GBC รวมถึง RBC ด้วยนะคะคุณมาเด็ดบอกว่ากัมพูชาชื่นชมคณะผู้สังเกตการอาเซียนและขอบคุณสมาชิกอาเซียนสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือต่อเนื่องนะคะแล้วก็ชมฟิลิปปินส์อีกรอบนึงที่รับบทบาทผู้นำอาเซียนต่อจากมาเลเซียแล้วก็พูดถึงว่าพรมแดนณขณะนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังเอาเดี๋ยวใครเริ่มก่อนหรือการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมเลยขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วอย่างครบถ้วนและทันทีโดยเฉพาะข้อที่3ซึ่งเรียกร้องให้ขอความร่วมมือ JVC กลับมาเริ่มงานสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วตามข้อตกลงที่มีอยู่เนื่องจากกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้มีความสำคัญยิ่งในการยุติการใช้การบีบบังคับในพื้นที่และรับประกันว่าหลักอธิปไตยบูรณาภาพแผ่นดินแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะได้รับการเคารพตามกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนสนธิสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศดูคือแบบก็ยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมว่ากัมพูชายึดมั่นแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่แต่ว่าทางท่านฮุนมาเน็ตเนี่ยก็ลืมไปว่าในพื้นที่เนี่ยใครเริ่มก่อนเนาะ

0: คือแล้วพอไปเวทีอย่างเนี้ยแม่พูดเป็นตุเป็นตะพูดเก่งมากนะคะแล้วบอกว่าจะยึดมั่นแถลงการร่วมเมื่อ27ธันวาคมปีที่แล้วพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์รวดเร็วและสุจริตใจทิ้งท้ายเมื่อวานนี้สวยงามเลยเขาแม่ก็พูดเก่งเนาะ
1: เออให้คล้อยตามนะท่านประชาคมโลกคล้อยตาม
0: ใช
1: ่ครับแต่อย่างเราติดตามเหตุการณ์มาตลอดเราก็เลยรู้ว่าเอ๊ะคำพูดของท่านเนี่ยมันค่อนข้างส่วนทางกับข้อที่จริงในพื้นที่แล้ว
0: จริงค่ะ
1: เออ
0: นั่นแหละ
1: ก็ถ้าหวังว่าถ้ามองไปข้างหน้าก็หวังว่าท่านจะปฏิบัติตามที่ท่านพูด
0: ไม่อ่ะเราไม่
1: เชื่อค่ะเ
0: พราะที่ผ่านมาไปยั่วยุกันตลอดอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเออ
1: คือท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่บางทีก็ยั่วยุนะ
0: ใช่
1: ต้องยอมรับนะบางทีตัวท่านเองเนี่ยเวลาโพสอะไรเนี่ยมันก็ดู
0: ดูแบบแนวแค้นอ่ะเอาจริงๆ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราจะไม่ให้โอกาสเลยว่าให้เขาแบบว่าทำตามคำที่ให้ไว้กับประชาอาเซียนแต่ประชาคมอาเซียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็คือถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะคะที่เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ย้ำจุดยืนว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไอ้ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปทีละขั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญคือต้องสร้างความไว้วางใจกลับมาใหม่ก่อนคือตอนนี้เอาจริงๆนะเราก็ไม่ไว้ใจมันไม่ใช่ว่าจะสงบซะทีเดียวนะคะเราก็ต้องรักษาเกียรติภูมิหรือว่าอธิปไตยของเราไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่นายกพูดว่าต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เต็มที่อ่ะนะก็ต้องฟังประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าพอทางฝ่ายนู้นไปพูดเนาะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนี่นะพูดดีอ่ะพูดเก่งเนาะพูดเก่งพูดดีมากเลยนะคะวันนี้นายกก็จะร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะแล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเป็นคณะด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบไม่เป็นทางการแล้วก็จะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนแต่ละประเทศด้วยค่ะลุง
1: ค่ะผม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่สีเล่าถึงไอ้เรื่องกลิ่นขยะก่อนนุชนี่
0: ย
1: ัง นะที่แถวบ้านผมที่ผมเคยบอกว่าบางวันกลิ่นแรงๆนะ
0: กลิ่นแรงจนแบบมาน่ะ
1: แล้วกลิ่น
0: มันต้องมีกลิ่นอ่ะเชื่อเถอะ
1: ชุมชนที่อยู่รอบโรงขยะเนี่ยนะอย่างบ้านผมไกลมันตั้ง 3-4 โลนะ
0: ก็ไม่ได้กลิ่นเหรอ
1: ได้กลิ่นบางวันเนี่ยกลิ่นแรงจนแสบจมูกแบบตากผ้าไม่ได้ปิดประตูปิดหน้าต่างร้องเรียนทัฟฟี่ฟองดูเข้าไปทุกครั้งที่มีกลิ่นคือร้องเรียนนี่ไม่ได้หวังอะไรนะคืออยากให้มันเป็นบันทึกว่าเฮ้ยมันมีวันไหนบ้างที่มันมีกลิ่นเนี่ยให้เห็นถึงความถี่ให้เห็นถึงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เมื่อวานที่ท่านผู้ว่าชาติชาตินะฮะถึงแม้ว่าจะหมดวาระแล้วนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนพัฒนานะปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยนะฮะท่านบอกว่า4ปีก็ทำมาโดยตลอดนะครับเขาบอกหลักๆเลยเนี่ยนะฮะโรงขนถ่ายขยะมูลฝอยพันตันก
0: ็
1: เขาบอกเป็นระบบปิดนะมีการติดตั้งประตูอัตโนมัติ8บานระบบบำบัดอากาศนะครับปลูกต้นไม้โดยรอบก็ทำทุกอย่างแล้วมีการพ่นน้ำยาจุลินทรีย์นะฮะลดกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำอย่างต่อเนื่องท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยมันบ่งบอกว่าค่าเฉลี่ยของกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลดลงแต่ท่านก็ยอมรับว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจไอ้เรื่องตัวเลขหรอกเพราะว่าเขาสนใจว่าทำไมมันยังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปกทม.บอกต้องทำให้ไม่มีวันที่มีกลิ่นขยะเหม็นเลยแม้แต่วันเดียวโอ้โหถ้าท่านทำได้เนี่ยนะฮะ เอาไปเลย4

0: ่ปีผมเชื่อว่าคนแถวนี้เนี่ยจะยอมรับจะยอมรับมากขึ้นนะฮะเพราะว่าความรู้สึกคือมันเหม็นอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบยิ่งวันไหนนะผมสังเกตนะไม่รู้นะรู้สึกว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แบบบางทีขยะรถขยะแบบไม่ขนขยะออกไปทิ้งหรือยังไงไม่รู้อ่ะมันก็มันเหม็นอ่ะหมายถึงว่าคือเขาต้องเอาขยะที่ออกไปทิ้งที่นู่นน่ะพื้นที่ชายเชิงเซาถึงนู้นนะฮะก็ถ้าขยะเยอะๆน่ะคุณจะมีประตูปิดอะไรก็ตามเลยแต่กลิ่นมันออกมา
1: ใช่ไหมก็นี่ไงใช้โอกาสนี้เลยผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าแต่ละคนที่ประกาศเปิดตัวแล้วก็เอาเรื่องนี้เลย
0: ใช่ใ
1: ช่เน้นเรื่องนี้ไปเลยลองดูนะคะ
0: เพราะว่าเรื่องมันเป็นวงกว้างจริงนะ
1: เรื่องอะไรเงี้ย
0: บ้านเพื่อนที่อยู่เรียบมอเตอร์เวย์ก็เหม็นเนี่ยโซนตระเวศสวนหลวงแถวนี้ก็เหม็น
1: เออ
0: มันเป็นวงรอบเลย
1: เราจะไปหวังเราจะไปหวังกับว่าที่ผู้สมัครอย่างพี่เต้ได้ไหมเพราะพี่เต้แกไม่ได้สนใจเรื่องขยะแกสนใจแกนโยบายนวดคนละครึ่งกับสำนักงานจัดหาคู่เพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมนี่มีเรื่องขยะเลยพี่เต้พี่เต้เอามาหน่อยอะ
0: เป็นอีกแนวนึง
1: แนวนี้เดี๋ยวอยากจะเพิ่มโรงพยาบาลสัญญกรรมให้กับคุณกรุงเทพได้สวยได้หล่อเขาบอกว่าถ้าคนกรุงเทพป่วยน้อยลงก็จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านศัลยกรรมไปโอ้ยแต่แล้วก็นวดคนละครึ่งนะลองดูนะเอาผู้ว่าที่ประกาศมาแล้วนะตั้งหลายคนนะน้องๆนะลองดูนะคะ
0: ชู
1: เรื่องนี้เลยรับรองว่าคนกรุงเทพชอบแน่ๆ
0: เนาะครับ
1: โดยเฉพาะคนฝั่งอ่อนนุชประเวศเนาะแถวนั้น
0: ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: นะคะน่าจะได้ใจค่ะปิดท้ายนิดเดียวเมื่อวานนี้ที่ร้านชื่อร้านร้อยลี้เหยื่อตกปลาอยู่ที่หมู่บ้านชินลาภตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะน้องดงเจ้าของแบรนด์ร้อยลี้เหยื่อตกปลาเนี่ยเขาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกของตัวเองว่าหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับมาจากรับประทานอาหารนอกบ้านก็ได้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก3บาทวางไว้บนเก้าอี้ในบ้านนะคะแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน2ตัวตัวผู้ตัวเมียนะคะเจ้าชาบูกับเจ้ายูจินอายุ7เดือนกับ8เดือนนะคะก็เหมือนลูกอ่ะนะก็รักสัตว์มากหลังจากปูที่นอนให้หมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแฟนภรรยาตกใจร้องกรี๊ดสุดชีวิตเลยเมื่อพบว่าหมากำลังเคี้ยวทองสร้อยคอทองคำหนัก3บาทอยู่คาปากและกลืนลงไปในท้องแล้วด้วยเหลือเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นคือเคี้ยวขาดไปแล้วอ่ะแล้วก็กลืนแล้วด้วยนะคะที่เหลือมันหาไม่เจอกวาดรอบบ้านก็ไม่เจอนำทองที่เหลือไปชั่งดูเหลือแค่20กรัมนะคะทองหนัก3บาทนะคะ
0: โอ้
1: แล้วก็รวมถึง
0: 200,000
1: จากนั้นผ่านไปแล้วชั่วโมงหมาก็อ้วกออกมาค่ะน้องรุ่งมีทองคนอยู่แล้วก็ถ่ายออกมาก็มีทองนะเอามือไปขยี้แล้วก็เอาไปล้างก็เหมือนเริ่มทองเลยเอามาชั่งเพิ่มขึ้นมาจาก20กรัมก็เป็น27กรัมก็ยังขาดอีกเยอะเลยก็ปรึกษากันว่าพาไปพบหมอไปเอ็กซเรย์ก็เจอทองก้อนใหญ่อยู่ในท้องหมาทั้งคู่เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: ท้ายเชื่อมแล้วต้องผ่าออกนะคะหมอต้องสัตวแพทย์ต้องผ่าเอาทองออกมาได้ครบทั้งหมดค่ะ3บาททอง
0: โอ้โหยุคนี้ต้องเลือกทองไว้ก่อนนะ
1: ใช่อันนี้
0: รักน้องหมาแค่ไหนก็เอาไปผ่าก่อน
1: ค่ะหมาก็เจ็บตัวก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถอดทองเอาไว้ก็คือต้องเอาไว้สูงๆหน่อยนะ
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยนะแล้วหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมหมอสัตวแพทย์บอกว่านี่โชคดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมาบางตัวโดยเฉพาะหมาพันนี้มันตัวเล็กจริงๆอ่ะถ้าผ่าเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตของเขาก็เสี่ยงด้วยนะบางตัวไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยนะแต่ว่าหมาสองตัวนี้อายุน้อย7เดือนก็เลยผ่าได้ปลอดภัยทั้งทองและหมา
0: โอ้ครับผมเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะว่าทองก็สำคัญนะถึงจะรักน้องหมาแค่ไหนอ่ะแต่ว่าไอ้หนูกินทองพ่อเข้าไปอ่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะขี้ทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่รู้แล้วหมามันเริ่มอ้วกแตกอ่ะแล้วก็สงสารก็ต้องผ่าออกนะผ่าปลอดภัยเรียบร้อยทองได้คืนหมดนะคะ
0: ระ
1: วังนะไอ้ที่มีทองช่วงนี้ทองราคาขึ้นนะน้องเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาตั้งกี่พันกว่า

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญค่ะ
2: ครับอ่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องความเคยชินนะพี่ขับรถเนี่ยบางทีเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะอ้าววัวตรงนี้มันเป็นว่าคนเลี้ยงวัวพามวัวมากินหญ้าอยู่ข้างทางเราก็ขับไปขับมาเนี่ยนะก็บางทีก็ไม่ได้ชะลอไม่ได้เบาล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ลำปางนะวัวมันวิ่งขึ้นมาบนถนนเฉยเลย
1: ครับมันดีดเลยสิ
2: ดีดขึ้นมารถขับมาเบรกไม่ทันครับรถพังไป2คันนะส่วนวัวไม่เหลือครับตายครับ
1: วัวตายเลย
2: วัวตายเลยนะฮะโอ้เบรกไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับถนนสายปากลำปางนะครับขาเข้าตัวเมืองลำปางนะฮะที่อำเภอเกาะขาน
1: ะ
2: รถเก๋งก็ขับมาตามปกติเนี่ยนะครับจู่ๆครับวัวเพศผู้ที่มันกินหญ้าอยู่ข้างทางเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมาบนทางหลวงเลยสิโอ้โหรถมา2คันเนี่ยเบรกตามกันไม่ทันนะครับตึ้มอีกคันนึงก็ตึ้มตามวัวล้มเลยฮะวัวล้มตายเลยนะฮะก็เบื้องต้นเนอะเขาบอกว่าวัวเนี่ยยังมีเชือกผูกติดอยู่ที่ขาเลยนะแต่ว่ามันน่าจะหลุดออกมาคือคนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงไม่มีใครเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยืนเฝ้าเนาะผมเองเขาก็ปล่อยเนาะไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: แล้วมานั่งเฝ้าไม่อะไรละเย็นเขาถึงจะมาลากกลับ
1: ผิดชอบนะ
2: ใช่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคนเลี้ยงทั้งคนขับรถอย่างพวกเราก็ต้องระวังแต่นี่เป็นมันพิมพ์เป็นทางหลวงเขาไม่คิดนะว่าเรามันจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นถนนแบบเลนสองเลนรถวิ่งสวนกันเนี้ยตามหมู่บ้านเนี่ยยังต้องระวังเข้าใหญ่แต่อันนี้มัน
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
5: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะจะมาเจอกันในรายการนะคะก็สามารถที่จะมาดูทาง Facebook Live ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะเห็นในหัวอัดตัวเป็นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ Landbridge กันต่อค่ะไปเปิดผลวิจัยนะคะ Landbridge คุ้มไม่คุ้มนะคะในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน